0: ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นผู้นำต่อผู้ยังไม่ได้เป็นแบบทางการอ่ะเป็น state visit ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยือนจีนรอบนี้ทั้ง2ครั้งในรอบ10ปีเนี่ยก็เป็นเยือนแบบเป็นทางการ
1: เรายิ่งใหญ่มากไปโอ้ภาพที่ไปเยือนหอเทียนฐานนั้นคือยิ่งใหญ่มาก
0: แต่ถ้าเทียบกับปี2017เนี่ย2017ยิ่งใหญ่มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะเหตุบรรยากาศมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าร อบนี้ก็ยิ่งใหญ่แต่ว่ารอบ2017จะยิ่งใหญ่กว่าเราสามารถสังเกตได้ว่าเวลาประเทศ2ประเทศพบกันเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะคุยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนจะร่วมมือกันอย่างไรลดปัญหาอุปสรรคการค้าการลงทุนอย่างไรแต่สองประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถคุยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวได
1: ้
0: ต้องคุยกันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าแน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับไต้หวันและก็อิหร่านนะครับและก็อิหร่านเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายๆผมสองประเทศเนี่ยมีแนวทางซึ่งผู้นำทั้งสองก็พยายามจะให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่สองประเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังจะได้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนาประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาเฟิร์สก็จะพบกับ VS นะ VS กับlong term strategy ก็คือยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศจีน2แนวทางในการพัฒนา2ระบบของ2ประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันมันจะไปกันด้วยกันในสิ่งที่ทั้ง2ผู้นำทั้ง2พยายามอยากให้ไปด้วยกันนะครับการเยือนประเทศของทั้ง2เนี่ยเหมือนที่ผมได้เรียนครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนัลด์ทรัมป์ก็รอบนี้นี่ก็เป็นครั้งที่2ในรอบ10ปีนะครับเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี2017ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกา2017 2017เช่นกันเนี่ยประธานาธิบดีสีก็ไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาไปที่รีสอร์ทของโดนัลด์ทรัมป์มาลาโกนะครับในฟลอริดาแต่นั้นเป็นการพบระหว่างผู้นำต่อผู้นำไม่ได้เป็นสเตทวิสิตไม่ได้เป็นทางการนะครับแล้วก็มา2023ประธานาธิบดีสีก็ไปประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกในยุคของโจไบเดนนะครับในการไปเยือนประธานาในการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มีศักยภาพสหรัฐมีศักยภาพที่ลดลงไพ่ที่อยู่ในมือของสหรัฐไพ่ที่อยู่ในมือของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อประเทศจีนเนี่ยน้อยกว่าจีนมีไพ่ในมือที่จะเล่นมากกว่าโดยภาพรวมรอบนี้เนี่ยมันต่างกับรอบ2017มีแต้มต่อที่น้อยกว่าศักยภาพทางด้านหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์จะน้อยกว่าประเทศจีนอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะว่าถ้าเราดูช่วงปีในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ2025เนี่ยประเทศจีนเจอภาษีของทรัมป์หนักมากเลยขึ้นปรี๊ดไปถึงสูงสุดไป145แล้วก็ร้อยค่อยๆลงมาตามลำดับในการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าจีนที่เข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาเราพบว่าก็โอเคมันสินค้าเข้าไปได้น้อยแน่ๆเพราะขึ้นภาษีสูงมากจากสหรัฐอเมริกาแต่ผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศจีนเนี่ยจากสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนเลยในทางตรงกันข้ามส่งออกของประเทศจีนปีที่แล้วก็ส่งออกได้เยอะมากๆจนทำให้การได้ดุลการค้าของประเทศจีนต่อทั่วโลกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์
0: ก็แสดงว่าภาษีที่ทรัมป์ขึ้นกับสินค้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลต่อเขาเลยนี่คือหนึ่งอำนาจการต่อรองของโดนัลด์ทรัมป์ที่ลดลงไปหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกไปที่จะกันสินค้าจีนเนี่ยไม่มีผลกระทบกับเขาเลยแต่ทรัมป์ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการก็คือการลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนอันนี้สามารถทำได้นะครับจากการขึ้นภาษีแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการส่งออกประเทศจีนโดยรวมนี่อันที่หนึ่งที่แต้มต่อของโดนัลด์ทรัมป์ลดลงไป

0: ดูอ่อนลงเนาะ
1: อ่อนลงไปอันที่สองเนี่ยเครื่องมืออาวุธทางด้านการค้าของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพมากพอที่จะทำลายคู่ต่อสู้ทางด้านการค้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็กระสุนด้าน
0: ครับ
1: เครื่องมือที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ก็คือการขึ้นภาษี
0: ไม่ระคายผิวจีน
1: ครับต่อไปก็คือว่าเป็นเพราะว่าศักยภาพของภาษีทรัมป์เนี่ยลดลงเป็นเพราะว่าศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่อันนี้ที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า IEEPA นะที่บอกว่าสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเจอวิกฤตซึ่งศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วมาต่อไปมาตรา122หลังจากที่ศาลฎีกายกเลิกอำนาจของทรัมป์ภายใต้กฎหมาย IEEPA แล้วทรัมป์ก็ไปใช้มาตรา122ที่เก็บภาษีทั่วโลก 10% อันนี้ศาลการค้าระหว่างประเทศที่นิวยอร์กก็ยกเลิกเช่นกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอำนาจในการอาวุธของทรัมป์ทางด้านการค้าเนี่ยลดลงไปลดลงไปความเกรงขามในเรื่องของภาษีทรัมป์ก็ลดลงไปตามลำดับประเด็นต่อไปที่แต้มต่อลดลงก็คือเรื่องของอิหร่านอิหร่านเนี่ยไม่รู้จะหาโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันคา
0: ราและอันนี้เสียรางวัลไปเยอะมากเลยนะครับผมเคยอ่านบทวิเคราะห์หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าถือว่าอิหร่านทำสำเร็จมากคือความทำสำเร็จของอิหร่านเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องชนะในสงครามขอแค่ทำให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยที่เหมือนเป็นก๊อดอ่ะก็สามารถเลือดออกได
2: ้
0: ก็คือว่าไม่แค่เลือดออกหยดเดียวของก๊อดของสหรัฐเนี่ยก็ชนะแล้วครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีเปรียบเทียบได้ดีนะครับอันนี้สงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็กำลังจะจบเดือนที่3อีกไม่กี่วันซึ่งเขาผิดคาดตามที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้จบภายใน4สัปดาห์เรื่องนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกับประธานาธิบดีสีว่าช่วยกดดันอิหร่านหน่อยซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กดดันเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกก็ตามแต่ตรงๆก็คือเศรษฐกิจเขาอะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 3% นะแต่ภายใต้สงครามอิหร่านเนี่ยนะครับทำให้เงินเฟ้อเขาพุ่งเกิน 3% รับประธานเฟดคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องต่อไปที่โดนัลด์ทรัมป์กังวลก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้นะครับซึ่งเรตติ้งของโดนัลด์ทรัมป์ต่ำมากต่ำเท่ากับสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งพอต่ำเท่ากันเรตติ้งต่ำเท่าไหร่ก็คือ30ปิ่มๆ30นะดับเบิลยู บุชสมัยสงครามอิรักสมัยนั้นเนี่ยนะครับต่ำ30เหมือนกันผลก็คือการเลือกตั้งเนี่ยแพ้เลยการเลือกตั้งกลางเทอมแพ้เลยนี่คือสิ่งที่4เรื่องที่ทำให้อำนาจในการต่อรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศจีนขณะนี้การไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างกับ2017 2017มันมีบรรยากาศของความเป็นมิตรไม่ได้เข้มข้นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เข้มข้นเรื่องของเทคโนโลยีเท่าไหร่มันเป็นคุยกันเรื่องของการค้าคุยกันเรื่องของการที่จีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากเกินไปสมัยโน้นเนี่ยนะครับ2017เนี่ยจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดในโลกเนี่ย 300,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ300,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะท่านผู้ฟังครับไม่ใช่300,000บาทนะครับมันมหาศาลจริงๆแต่รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้มันเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์และภูมิรัฐศาสตร์ตามที่ผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านเขาจะคุยเรื่องอะไรกันสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเนี่ยนะครับประมาณทัก 40% ของ GDP โลกเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันของผู้นำสองประเทศนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยจะกระทบต่อทั่วโลกจะกระทบต่อประเทศไทยอาเซียนและทั่วโลกเขาจะคุยแน่นอนที่สุดครับเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องของชิปเรื่องของแร่หายากเรื่องไต้หวันเรื่องอิหร่านสิ่งที่ผมคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขอประเทศจีนสักสามเรื่องก็คือ1ช่วยกดดันอิหร่านให้เข้ามาสู่การเจรจาหรือเข้ามาสู่ข้อตกลง ที่สหรัฐต้องการ

0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากมากๆเพราะความต้องการระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงกันแต่คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะขอจีนว่าช่วยคุยหน่อยไม่งั้นมันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆในแง่ของสงครามสองช่วยจีนช่วยผ่อนคลายเรื่องการส่งออกแร่หายากเพิ่มขึ้นให้เข้ามาสู่สหรัฐเดี๋ยวจะคุยต่อไปในแร่หายากช่วยจีนบอกจีนว่าช่วยซื้อสินค้าของสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรมากขึ้นกว่าที่ตกลงกันไว้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จีนขอทรัมป์ก็คือเป็นเรื่องแรกที่ประธานาธิบดีสีขอประเทศจีนก็คือเรื่องไต้หวัน
1: ขอแต่ผมของอันนี้เรื่องแรกเลยแหละเรื่องหลักเลย
0: ใช่แต่ขอการที่ผมบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือน้อยแต่ประเด็นไต้หวันที่จีนขออาจจะกลายเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์มีอยู่ในมือก็ได้หมายเรื่องไต้หวันหมายความว่าสิ่งที่จีนกังวลเรื่องไต้หวันทรัมป์ก็จะทำจีนโดยบอกความต้องการใน2-3เรื่องที่ผมพูดถึงว่าโอเคจะไม่ยุ่งกับไต้หวันแต่ขอ1-2-3ได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นกลายเป็นประเด็นที่ทรัมป์มีไพ่อยู่ในมือสัก1ใบในการที่จะไปต่อรองกับประเทศจีน
1: ก็แลกกัน
0: ครับประธานาธิบดีสีเมื่อกี้ท่านดร.เจตพูดก็คือว่าประเด็นไต้หวันประธานาธิบดีสีพูดว่าไต้หวันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จีนและสหรัฐกำลังเผชิญและหากจัดการไม่ดีอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเข้าสู่สถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งและอาจนำไปทำให้ทั้งสองประเทศเกิดการปะทะกันอันนี้เราฟังดูที่ท่านประธานาธิบดีสีพูดถึงท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็เหมือนคำบอกเล่าทั่วไปแต่ผมคิดว่ามันแฝงไปด้วยคำขู
1: ่ใช่เอาดีๆนะ
0: ทำไม่ดีนะ
1: เอาดีๆนะ
0: เดี๋ยวจะสู้กันนะเดี๋ยวจะเจอกันจะเกิดความขัดแย้งนะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าไอ้เรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจยังพอคุยกันได
1: ้แต่เรื่องนี้อย่ายุ่ง
0: คือเส้นแดงของจีนนะ
1: ครับ
0: เรื่องไต้หวันเส้นแดงของจีนคุณอย่าทำให้สถานการณ์มันเกินเส้นแดงไปถ้าเกิดไปแล้วก็จะเกิดการปะทะกัน7:15 นครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นอื่นๆนะคะระหว่างทรัมป์กับจีนกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะมาคุยกันต่อกับในหัวอัดค่ะเรื่องของทรัมป์นะคะไปเยือนจีนค่ะอาจารย์
0: คุณดิซาครับรอบนี้ที่ไปร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็เป็น CEO บริษัทเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัส
2: ค์
0: เจสันหวังApple Boeing และบริษัท AI ของสหรัฐประมาณสัก17บริษัทไปด้วยที่ผมพูดประเด็นนี้นิดเดียวครับเจนเซนหวงเนี่ยนะครับของ CEO NVIDIA เนี่ยเรียนที่เมืองไทยนะมาก่อนนะ
1: ใช่เคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วเพราะรัฐประหารเขาถึงต้องออกจากเมืองไทยไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็น NVIDIA ที่พัฒนาในประเทศไทยหรือเปล่า
0: ใช่ดีมากเลยดร.เจตพูดประเด็นนี้นะครับแค่นี้แหละที่ผมอยากจะพูด
1: ใช่ใช่ใช่เนี่ยคือเวลาผมเห็นเจสันหวานนะอาจารย์อัดผมมองผมนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเลยโอ้ถ้าเกิดตอนนั้นเขายังอยู่เมืองไทยต่อจะเป็นยังไงนะคิดตลอดครับผมคิดตลอด
0: ร
1: ู้
0: สึกจะเรียนที่มัธยมสัก2ปีนะมัธยมที่ประเทศไทย2ปีน่าเสียดายเป็นคนเก่งนะครับโอเคแล้วผมพูดโปรยประเด็นในเบรกแรกว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนแล้วสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ย สถานการณ์ขณะนี้ระหว่างการค้าของจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปต่อในอนาคตเนี่ยเราต้องดูฐานที่ข้อตกลงกันก่อนข้อพิพาทระหว่างการค้าและทุกมิติในด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกพักลบทางภาษีเมื่อปลายปีที่แล้วที่การประชุมเอเปคที่ปูซานเกาหลีใต้เมื่อวันที่30ตุลาคม2025จีนเนี่ยผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐผ่อนคลายอะไรบ้างและขณะนี้ด้านภาษีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเขาพักไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้แต่ได้จีนไปผ่อนคลายอะไรบ้างตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับสีพบกันที่ปูซานเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแร่หายากแร่เอิร์ธจีนจะผ่อนคลายเรื่องแร่เอิร์ธคือปกติเนี่ยแร่เอิร์ธประเทศจีนเนี่ยมีอยู่12ชนิดใหญ่ๆและก็ห้ามส่งออกไปสหรัฐอเมริกาใครคือบริษัทจีนที่จะส่งออกแร่หายากไปอเมริกาจะต้องมาขออนุญาตรัฐบาลจีนและจะต้องบอกว่า end userนะก็คือบริษัทสหรัฐที่จะนำเข้าแร่หายากประเทศจีนนี้ต้องบอกรัฐบาลจีนว่าเป็นบริษัทอะไรนี่คือข้อกำหนดไม่ให้ส่งแร่หายากซึ่งสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งแร่หายากจากประเทศจีนถึง 70% ในประเทศที่นำเข้าทั้งหมดก็คือพึ่งพิงแร่หายากจากประเทศจีนเยอะมากจีนผ่อนคลายไประดับหนึ่งนะครับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะจีนก็ยุติและชะลอการตรวจสอบบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศจีนประเด็นนี้หมายความว่าคือทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำของบริษัททั้งคู่เลยบริษัทสหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนประมาณทั้ง47บริษัทถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีหัวเว่ย SMIC DJI นี่ผลิตโดรนและบริษัทเซนส์ไทม์นี่ก็ผลิต AI ของประเทศจีนทั้งสองประเทศเนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำซึ่งกันและกันประเทศจีนก็ผลของการประชุมที่เกาหลีก็ลดการตรวจสอบบริษัทเคมีคอนดักเตอร์ของประเทศจีนสหรัฐอเมริกาสินค้าเกษตรในจีนบอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวฟ่างและเนื้อสัตว์จากสหรัฐอเมริกามากขึ้นไอ้ข้าวโพดเนี่ยก็ประเทศไทยก็เพิ่งจะไปตกลงกับสหรัฐว่าจะซื้อข้าวโพดมา1ล้านตันนะประเทศจีนก็ซื้อเหมือนกันนะครับเฟนตานินเนี่ยเป็นหนึ่งในประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าของประเทศจีนเพราะว่าเขาบอกว่าเฟนตานินเนี่ยซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดเนี่ยมาจากประเทศจีนจีนเขาบอกว่าจะดูแลและควบคุมเฟนตานินเนี่ยนะครับมากเป็นพิเศษขอไปอันนี้เป็นประเด็นที่จีนผ่อนคลายสินค้าการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแร่หายากมันมีสำคัญยังไงจีนจะผ่อนคลายพวกแกลเลียมนี่ไปทำชิป AI นะครับเจอร์เมเนียนนะครับไปทำไฟเบอร์ออปติกส์นะกราไฟต์เนี่ยไปทำแบตเตอรี่ EV นะครับแร่หายากอื่นก็จะไปทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรถยนต์ EV นะครับอันนั้นเป็นฝั่งจีนฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับผ่อนคลายอะไรบ้างสหรัฐในปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีภาษีทรัมป์เราไม่มีภาษีตอบโต้แล้วเราไม่มีภาษีมาตามาตรา122แล้วโดนัลด์ทรัมป์กำลังใช้มาตรา301นะครับในการตรวจสอบสินค้าทั่วโลกรวมทั้งจีนด้วยโดนัลด์ทรัมป์ก็ขยายเวลาให้กับประเทศจีนนะครับตามมาตรา301โดนัลด์ทรัมป์ก็จะสหรัฐอเมริกาก็จะลดระงับหรือชะลอการมาตรการควบคุมสินค้าของสหรัฐส่งออกไปประเทศจีนและก็ระงับตรวจสอบบัญชีดำของบริษัทประเทศจีนไป1ปีอันนี้เป็นสถานะล่าสุดที่เขาตกลงกันที่ปูซานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเพิ่มต่อไปในประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเรื่องภาษีเรื่องเทคโนโลยีแต่แวะมาประเด็นเรื่องของไต้หวันอีกนิดนึงคือประเด็นไต้หวันเนี่ยผมกังวลมากเลย เรื่องของกฎ

0: าย Protect Taiwan Act ของสหรัฐอเมริกาคุณลิซ่าก ฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาไปแล้วและรอที่จะออกเป็นกฎหมายกฎหมายนั้นก็คือกฎหมาย Protect Taiwan Act แปลเป็นภาษาไทยก็คือกฎหมายปกป้องไต้หวัน2026เลยนะกฎหมายนี้ผมกังวลว่าจะเป็นชนวนในการเกิดภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี
2: ้
0: ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกฎหมายนี้นี่มีรายละเอียดเยอะแต่รวมๆก็คือว่าเป็นกฎหมายที่หยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันหยุดจีนไม่ให้คุกคามไต้หวันและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดประโยคแรกเลยที่พบกันเนี่ยบอกว่าคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันคุณอย่ายุ่งกับไต้หวันแต่สหรัฐกำลังออกกฎหมายปกป้องไต้หวันผมกังวลว่ากฎหมายนี้จะกลายเป็นภูมิรัฐศาสตร์อีกหนึ่งจุดของโลกนี้นอกจากที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ขณะนี้ที่อิรักนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเขามีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องประมาณสักเกือบ50ปีกฎหมายแรกๆเลยกฎหมายไต้หวัน Relation Act 1979ก็นับรวมก็ประมาณสัก47ปีแล้วก็มีกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับสหรัฐอเมริกาที่ไปเกี่ยวข้องกับไต้หวันซึ่งก็ส่งผลทำให้จีนไม่พอใจสถานะของปูซานที่เขาตกลงกันพูดไปแล้วสถานะของภาษีของสองประเทศเนี่ยสองประเทศที่เก็บภาษีเขาเท่าไหร่กันแน่เนี่ยตอนนี้มั่วไปหมดเลยเยอะมากเลยนะครับภาษีเฉลี่ยที่สหรัฐเก็บสินค้าจีนเนี่ยเฉลี่ยขณะนี้นะครับประมาณสัก 47.5% ก็สูงมากนะครับเมื่อก่อนไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามประเภทของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบางกลุ่มนี่ก็จะเป็นสินค้าพวก AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์รถ EV เนี่ย 100% นี่คือสหรัฐเก็บสินค้าประเทศจีนสินค้าทั่วไปก็เก็บประมาณสัก 20-35% สหรัฐเก็บสินค้าทั่วไปของประเทศจีน 20-35% สินค้าผ่อนคลายก็ประมาณสักต่ำๆน้อย 15% จีนนี่เก็บสินค้าจีนเก็บภาษีสหรัฐนี่ก็ประมาณสัก31%นะครับจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐมากที่สุดนะครับผ่านไปโอเคมาสิ่งที่เขาจะต้องคุยกันเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกามีข้อพิพาททางด้านการค้าเยอะมากและก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆและระเบียบกติกาต่างๆที่สหรัฐออกมาเยอะแยะมากมายเลย1กฎหมายการควบคุมการส่งออก
2: คร
0: ับอันนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับชิปแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ชิปของ NVIDIA ที่ชื่อว่า H200 เนี่ยผ่อนคลายให้ส่งไปจีนนะจากเดิมที่เขาไม่ให้ส่งไปจีน H200 เนี่ยตัวชิปเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพสูงครับแต่ไม่ได้สูงที่สุดของ NVIDIA ถ้าสูงที่สุดเนี่ยเป็นตัว Blackwell แต่ว่าก็ถือว่าสูงนะขณะเดียวกันประเด็นของชิปจีนที่สหรัฐกังวลเหมือนกันก็คือตัว910B 910C 910D ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าใครใช้ชิปตัวนี้ของจีนทั่วโลกนะครับใครประเทศไหนที่ใช้ชิปตัวนี้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาจะโดนภาษีหรือจะโดนมาตรการทางการค้าอื่นๆจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นท่านผู้ฟังครับ 910B C D เป็นชิปที่สหรัฐอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับของสหรัฐอเมริกา
2: อ
0: ันนั้นเป็นกฎหนึ่งระเบียบของการควบคุมการส่งออกซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาอันนี้มีกฎหมายรองรับอันที่สองก็คือกฎหมาย IEEPA อันนี้ศาลฎีกาก็ยกเลิกไปแล้วแต่เป็นหนึ่งตัวที่ไปกระทบกับการส่งออกของประเทศจีนsection 301เนี่ยมันไปอยู่ในอีกก้อนหนึ่งที่เป็นกฎหมายทั้งกฎหมายการขยายทางการค้ากฎหมายการค้ากฎหมายภาษีอันนั้นเป็นอีกก้อนหนึ่งและผมคิดว่าไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นก้อนที่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆก็จะต้องเจอซึ่งขณะนี้เราเจอ301เดี๋ยวจะตามมาท่านผู้ฟังครับมาตรา232ตามมา เพราะนั้นก็จะมีกฎหมายหลายตัวครับ 7:27 นผม
1: หมดเวลา
0: ผมเพิ่งได้ประมาณสัก 50% ของ PowerPoint ผมมีอยู
1: ่ครั้งหน้าไหมอาจารย์ครั้งหน้าไหมนะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ครั้งหน้าเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้ยังคุยกันต่อได้อีกแล้วก็น่าจะเห็นคือมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือตอนนี้เหมือนทรัมป์อ่ะอยู่ในจีนน่ะก็คงจะ well behave อ่ะก็คงจะไม่พูดอะไรมาก ให้รอกลับไปแผ่นดินตัวเองก่อน ให้รอกลับที่สหรัฐก่อน เดี๋ยวรอ
0: ดูเย็นตัวนะดูแบบสุภาพนะ
1: ดูแบบว่าดูแบบดี well behave นิดนึงแต่พอเดี๋ยวพอกลับขอให้กลับออกจากแผ่นดินจีนก่อน ดูซิทรัมป์จะโพสอะไรอ่ะผมว่าอันนั้นน่าติดตามกันต่อ
0: ครับขอบคุณดร.ขอบคุณวิศาท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีคร
2: ับ ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะสู้ๆกันอีก1วันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลนะคะรับชมกันรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ค่ะตอนนี้หลายท่านก็เข้ามาแล้วก็ทักทายกันแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: วันนี้ต้องจับตาทำเนียบรัฐบาลครับเพราะว่ารัฐบาลจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมฟังเสียงสะท้อนตรงจากเอกชนครับหวังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจับตาเจ้าสู่ระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมวันนี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับในการที่จะเข้าร่วมไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับซึ่งก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภาคธุรกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะเวลา4 ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12 เดือนข้างหน้าครับสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมนะครับก็อย่างเช่นนายธนินทร์ เจรวรรณนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญภูกระพันจำกัดนายสุภชัย เจรวรรณนนท์รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญภูกระพันนายสารัตน์ รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครับก็ยังมีผู้บริหารกลุ่มการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพเข้าร่วมด้วยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับบอกว่าเย็นวันนี้ครับรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบ

0: การพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้ครับเป้าหมายก็คือจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจะเป็นแบบเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้ครับจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญครับจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้กับนายกรัฐมนตรีฟังนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในหลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับประเด็นนี้ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าหนูฟังความเห็นเจ้าสัว CEO ภาคธุรกิจ10กลุ่มเปิดเวทีวันนี้ปรับโฉมเศรษฐกิจภูมิใจไทยเสนอใหม่ร่างแก้รัฐธรรมนูญเสรีสอยอนุทินและชัยชนกก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาดหัวข่าวประเด็นที่เจ้าสัว CEO จะเข้าพูดคุยกับนายกวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เรื่องของคอร์รัปชันนะคะวันนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเนื่องจากว่าทางที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนไปสำรวจตัวอย่างทั่วประเทศนะคะ401ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจค่ะมีผู้ตอบมากถึง99.7% บอกว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะคะโดยระบุค่ะว่าอันนี้ก็เป็นระดับรุนแรงนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อระบุว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องของการขอใบอนุญาตการอนุมัติหน่วยงานภาครัฐมีการสื่อหรือว่าบอกเป็นนัยยะของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยพบว่า 52.8% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าจะต้องมีการเสนอนะคะพบว่ามีการเสนอสื่อสารร้องขอว่าต้องมีของกำนันผลประโยชน์เพื่อทำให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นในขณะเดียวกันค่ะส่วนใหญ่54.1ก็ระบุว่าไม่เคยให้นะคะซึ่งถ้าว่าดูตัวเลขค่ะโดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะคะว่าหน่วยธุรกิจที่จ่ายเงินให้กับหน่วยงานรัฐครั้งละเท่าไหร่10อันดับแรกค่ะอันดับ1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะจ่ายครั้งละ 122,160 บาทอันดับ2เป็นกรมเจ้าท่าจ่ายครั้งละ 100,000 บาทอันดับ3กรมสรรพสามิต 94,000 กว่าบาทนะคะอันดับที่4กรมสรรพสามิตอันดับ5กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับ6สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอันดับ7กรมทางหลวงค่ะในขณะที่อันดับ8นะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองอันดับ9กรมอุทยานแห่งชาติและสุดท้ายกรมป่าไม้ค่ะซึ่งอันดับสุดท้ายกรมป่าไม้ก็อยู่ที่ตัวเลข 67,500 บาทนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในกรุงเทพธุรกิจก่อนนะคะคอร์รัปชันดันต้นทุนพุ่ง 30% ไทยเสี่ยงหลุดดีลการค้าโลกกกร.ร่วมเครือข่ายเพื่อนไม่ทนเปิดผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐพบเอกชน 60% เผชิญการเรียกรับผลประโยชน์ระบุเป็นต้นทุนแฝงทำราคาสินค้าบริการพุ่งเผยสินบนเงินสดพบมากที่สุดส่วนหน่วยงานที่มีการตอบแทนสูงสุดค่ะตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอบต.กรมการเจ้าท่านะคะกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงขณะที่กรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรติดกลุ่มมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงจีรัตเร่งกิโยตินกฎหมายวันชุดเรตติ้งประเทศกระทบดีลการค้าโลกค่ะส่วนในเดลีนิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะช็อก10หน่วยงานรัฐโอฟูรีดโหดใต้โต๊ะคอร์รัปชันไทยพุ่งทะยานกรมควบคุมมลพิษนำโด่งครั้งละแสนที่ปรึกษาหอการค้าชี้ปัญหาใหญ่แชร์10หน่วยงานรัฐเรียกเงินใต้โต๊ะสูงสุดกรมควบคุมมลพิษนำโด่งจ่ายครั้งละ 122,160 บาทชี้ปัญหาคอร์รัปชันไทยรุนแรงกว่า3ปีที่ผ่านมาด้านกกร.พบประกรณ์ชี้หากยังไม่แก้ประเทศพังทั้งระบบลูกหลานอยู่กันอย่างไรมานะย้ำอธิบดีต้องละอายใจบ้างปล่อยบานปลายขนาดนี้จี้ปปช.สตง.เจาะตรวจสอบด้านสภาอุตสาหกรรมแจงถ้าไม่ต้องจ่ายใต้โต๊ะสินค้าราคาลดได้สูงสุด 30% เ

0: เจนเหตุไม่ต้องจ่ายต้นทุนแพงค่ะ
1: ยังมีประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีเอาจริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะพนักงานสอบสวนเฉพาะกิจปราบปรามโนมินีต่างชาติครับหลังจากลงพื้นที่นะครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนเมื่อวานนี้ครับพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหาโนมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีข้าราชการหลายระดับครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าปล่อยปละละเลยต่อการกระทำความผิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกำชับให้อธิบดีกรมปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีกตำแหน่งหนึ่งใช้กลไกของปปง.นี่แหละครับตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทำกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับข้อสั่งการนี้ครับถือเป็นสัญญาณชัดเจนของรัฐบาลต้องการรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นก็ประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับสั่งสอบในอำเภอใช้ปปง.ปราบต่างชาติรุกที่รัฐอนุทินเรียกบิ๊กตร.เข้าทำเนียบรัฐบาลสั่งเอาจริงปราบโนมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะให้สิ้นซากให้อธิบดีปค.หรือว่ากรมการปกครองสอบในอำเภอพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจที่เอี่ยวเครือข่ายผิดกฎหมายสุดชาติลั่นหรือสิ่งปลูกสร้างบนหาดนุ้ยทั้งหมดภายใน1สัปดาห์ครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กลับมาสู่ช่วงที่2นะคะมาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุทหารเขมรยิง M79 ตกใส่ฐานปฏิบัติการของไทยที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งทางกองทัพบกนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กองทัพบกนั้นเตรียมความพร้อมและตรึงกำลังแนวชายแดนกัมพูชาทั้งหมดแล้วส่วนสถานการณ์ที่บ้านโอเสม็ดเมื่อวันก่อนค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะก็ระบุว่าที่มีทหารกัมพูชายิงที่บริเวณตรงข้ามชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์11นัดก็พบว่าผู้บัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลค่ะกัมพูชามักจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะนับตั้งแต่มีการหยุดยิงก็ยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เป็นเสียงระเบิดก็มองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ยืนยันว่าไม่มุ่งทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนของไทยเพียงแต่ต้องการสร้างความรำคาญความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนค่ะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนขณะเดียวกันบางกรณีก็มีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยนั้นใช้อาวุธตอบโต้ก่อนจะนำไปขยายกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงก่อนนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ แนวหน้าเช้าวันนี้นะคะกองทัพไทยฮึ่มทหารเขมรยิงปืนยั่วยุประชาชนผวาเปิดศึกรอบ3กองทัพบกแจงพบทหารเขมรยั่วยุพื้นที่โอเสม็ดช่องจอม2เหตุเฝ้าติดตามใกล้ชิดพร้อมดูแลความปลอดภัยด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งเก็บหลักฐานเขมรทำผิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะ
1: และเมื่อวานนี้นะครับ Facebook กองทัพภาคที่2ครับโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตะมะเรียว่าเวลาประมาณ 18:25 นของเมื่อวานครับกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตะมะเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือว่าสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทางนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายครับได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อที่จริงโดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่แต่อย่างใดเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญนะครับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับแชร์เกมเขมรยั่วยุทำสงครามข่าวละเมิด GBC อีกนะครับโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกเผยฝ่ายไทยรู้ทันสงครามข่าวสารยังไม่พบสัญญาณการใช้อาวุธหนักกลาโหมเก็บหลักฐานและข้อมูลกัมพูชาละเมิดถ้อยแถลงร่วมโรมขู่ฟ้องมาตรา157หากรัฐมนตรียุติธรรมไม่จัดการเครือข่ายคดียิ่มเลียครับ
0: มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นายถาวรเสนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้นายทักษิณจ่ายภาษี 17,600 ล้านบาทขายหุ้นชินคอปไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่พฤศจิกายน68ค่ะโดยเกรงว่ารัฐจะไม่ได้รับเงินเลยระยะเวลาบังคับชำระภาษีค้างจะหมดประมาณกลางปี70ตามประมวลกฎหมายรัศดากรนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่การบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาป.ว.แพ่งมาตรา271เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้จะหมดในปี78เนื่องจากคำพิพากษาศาลฎีกาอ่านเมื่อพฤศจิกายนปี68ค่ะมีคนไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะนะคะว่าภาษีคงจะไม่ได้ตามจำนวนดังกล่าวแน่นอนเบื้องต้นทราบว่าการบังคับชำระภาษีได้เพียง50ล้านบาทเศษไม่มีใครออกมาเล่นเรื่องนี้เลยทางที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเงินแผ่นดินนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์แนวหน้าพาดหัวข่าวว่าถาวรตามบี้สรรพากรล่าภาษีแมวเร่งทวง 1.76 หมื่นล้านกระทุ้งฝ่ายค้านอย่างเงียบถาวรเสนเนียมกระทุ้งสรรพากรเก็บภาษีแมว 1.7 หมื่นล้านกรณีโอนหุ้นชินคอปตามคำพิพากษาศาลฎีกาหวั่นช้าไปอาจไม่ได้อะไรเลยและต้องฟ้องแพ่งล้มละลายเทวดาจี้ฝ่ายค้านทำหน้าที่รักษาประโยชน์ชาติตามล่าภาษีดังกล่าวอีกทางหนึ่งสุขุมนวลสกุลฟันธงทักษิณสู้ต่อค่ะ
1: ก็ประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ด้วยนะครับบอกว่างัดมาตรา157จี้เก็บภาษีแมวถาวรบี้กรมสรรพากรฟ้องล้มละลายทักษิณไม่ชำระภาษี 1.7 หมื่นล้านบาทคดีขายหุ้นชินคอปวันหมดระยะเวลาบังคับคดีกลางปี70ภาคประชาชนขอนแก่นบุกศูนย์ดำรงธรรมจี้นายกอนุทินเก็บภาษีทักษิณตามคำพิพากษาศาลฎีกาขีดเส้น1เดือนหากไม่ดำเนินการจะร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีคลังและกรมสรรพากรตามมาตรา157ครับ

0: ันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล2ที่อยู่อาศัยก็สามารถซื้อประกันภัยอัคคีภัยนะครับ3ขอ2นะครับที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันภัยโจรกรรม3อาชีพครับก็สามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้กระทําการผลิตและผู้รับเหมา4การท่องเที่ยวก็เลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่านายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
4: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
3: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องของการเข้าถวายรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับโดยเจ้าตัวให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ด้วยความสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรโดยอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12ครับโดยเมื่อถึงกำหนดพิธีเลขาธิการสภาได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชัยลาลุงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9และ10เมษายนโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดแล้วก็สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารองประธานสภาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่าเท้งสำนึกความเป็นผู้แทนภูมิใจไทยจ่อเคาะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะทำหน้าที่ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรเร่งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดภูมิใจไทยเตรียมเสนอที่ประชุมพรรคเคาะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่19พฤษภาคมก่อนชงสภาตามผลประชามติ21ล้านเสียงไม่แต่อำนาจสว.เสรีพิสุทธิ์ลุยล่าชื่อยื่นถอดถอนอนุทินชัยชนกปมเขากระโดงประชาธิปัตย์จ่อเปิดตัวอนุชาลูกเขยอดีตผู้ว่ากฤษดาขอตามรอยพ่อตาครับ
1: ส่วนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภานะคะก็ได้ชะลอไว้ก่อนค่ะโดยให้รอบรรจุพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมจนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จนะคะเนื่องจากว่าในฝั่งของฝ่ายค้านได้มีการเข้าชื่อกันค่ะ135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เพื่อให้ประธานสภาส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะโดยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จใน60วันนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องค่ะเป็นพาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะสภาเบรกบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านส่งศาลชี้ขาดพรรคประชาชนไม่ขวางถ้าไม่สอดไส้สภาชะลอบรรจุพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านรอรัฐธรรมนูญรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมขัดรัฐธรรม

0: นูญภายใน60วันหลังพรรคเสนอค่ะลงชื่อยื่นณัฐพงษ์จี้รัฐบาลตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบเงินกู้400ล้านชี้เพื่อความโปร่งใสบอกขนาดฝ่ายค้านได้ประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณยังอยากให้ตั้งวิสามัญเฉพาะเลยเหตุจะได้ครบองค์มีรัฐบาลร่วมถกปัญหาลั่นคงไม่มีคนขวางถ้าไม่แอบสอดไส้เพื่อไทยประชุมสสกำชับร่วมอภิปรายพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแก้ปัญหาประชาชนค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีของหมิงเฉินซันนะครับทางตำรวจเผยว่านะครับจากการสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่าเชื่อมโยงขบวนการแสแกมเมอร์และก็คอลเซ็นเตอร์ครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทตระรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าของคดีหมิงเฉินซันครับว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับพบเชื่อมโยงกลุ่มแสแกมเมอร์และก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับจะใช่ระดับล่างหรือว่าเป็นระดับแกนนำตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่แต่ว่าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนะครับกลุ่มที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มชาวจีนเหล่านี้ว่าบอสนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยครับโฆษกตำรวจเผยผลสืบสวนพบเส้นทางการเงินหมิงเฉินซันเชื่อมขบวนการแสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาเป็นระดับบอสแต่ไม่มีรายชื่อเป็นบุคคลเฝ้าระวังระดับสากลส่วนไทยรัฐพาดหัวข่าวครับเฉินซีโฟสะสมอาวุธแค้นถูกโกงตำรวจกระจายกำลังสืบสวนขยายผลคดีเฉินซีโฟแบ่งหน้าที่นะครับในการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้พบเบื้องต้นว่าที่เข้ามาก่อการสะสมอาวุธเพราะถูกโกงครับ
0: มากันที่ประเด็นต่างประเทศนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะซินหัวรายงานค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่งค่ะโดยในสีได้กล่าวว่าตั้งหน้าตั้งตาจะพูดคุยกับฝ่ายสหรัฐในประเด็นสำคัญต่อจีนและสหรัฐตลอดจนโลกและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งทิศทางการนำพาความสัมพันธ์ไทยจีนไปขออภัยค่ะความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปข้างหน้าซึ่งจีนกับสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าความขัดแย้งความสำเร็จของฝ่ายหนึ่งถือเป็นโอกาสของอีกฝ่ายและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐย่อมเป็นผลดีต่อโลกค่ะคำถามสำคัญที่อยู่ตรงหน้าจีนและสหรัฐคือทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันรับมือความท้าทายนำเสถียรภาพมากขึ้นสู่โลกได้หรือไม่เพื่อผลประโยชน์ของชาติทั้งสองและมนุษยชาติสามารถร่วมกันทำให้อนาคตสดใสยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ยังกล่าวนะคะว่าจีนสหรัฐควรจะเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่ขัดแย้งทั้งสองประเทศควรจะช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันรวมไปถึงค้นหาแนวทางเหมาะสมสำหรับประเทศมหาอำนาจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในโลกยุคใหม่ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศที่หน้าศาลามหาประชาชนในกรุงปักกิ่งในพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะในการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสีจิ้นผิงรับทรัมป์บิ๊กธุรกิจมาการหึ่มปมไต้หวันจัดการไม่ดีอาจปะทะทรัมป์นำบิ๊กธุรกิจเยือนจีนสีจิ้นผิงต้อนรับยิ่งใหญ่พร้อมถกทวิภาคีและสหรัฐหาแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติชี้เอกราชไต้หวันกับสันติภาพเป็นเหมือนไฟกับน้ำอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าจัดการไม่ดี2ประเทศอาจจะมีการปะทะกันค่ะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะสีจิ้นผิงส่งสัญญาณ CEO สหรัฐจีนเปิดโอกาสธุรกิจมากขึ้นสีจิ้นผิงต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ชื่นมื่นเจ้าภาพแสดงท่าทีเป็นมิตรกับผู้นำภาคธุรกิจอเมริกันที่ร่วมคณะมาด้วยส่งสัญญาณว่าจีนจะเปิดกว้างมากขึ้นสหรัฐอนุมัติขายชิป H200 ของ NVIDIA ให้กับบริษัทจีนราว10แห่งขณะที่สียกประเด็นไต้หวันสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์สหรัฐจีนชี้หากจัดการตีความสัมพันธ์หากจัดการดีความสัมพันธ์มั่นคงหากจัดการไม่ดี2ประเทศย่อมเสี่ยงปะทะหรือขัดแย้งค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับฝ่ายปกครองและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกวิลล่าหรูพัทยาทลายบ่อนโป๊กเกอร์มังกรจีนรวบ16เซียนจีนบางคนโดดชั้น2หนีนะครับก็เจ็บกันไปหลายคนเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับว่าทลายบ่อนจีนจู่โจมล็อก16ผีพันนันโดดชั้น2หนีฟาดพื้น

0: ไป3เช่าภูวิลล่าแต่งหรูหราตำรวจสนที่กำลังบุกทลายบ่อนพนันกลุ่มชาวจีนเช่าคฤหาสน์หรูเปิดเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะครับยึดของกลางเป็นเงินสดประมาณ 100,000 บาทชิปแทงเงินสดหลายพันหลายล้านบาทแล้วก็โต๊ะสำหรับเล่นพนัน3ชุดอุปกรณ์ไพ่อีกจำนวนมากครับ
1: มากันที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจกรณีบุกรุกป่าสงวนป่าเทือกเขานาคเกิดบริเวณหาดนุ้ยอำเภอกะรนตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อทวงคืนผืนป่าและจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะ
0: มีรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับชี้แจงกรณีคดีกิจกรรมหาดสุวาสุกรีย้ำชัดครับว่าดำเนินคดีตามมาตรา116ไม่ใช่คดีชุดมาลายูวอนอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่เพจของศูนย์ทนายความมุสลิมและสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนครับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการจัดกิจกรรมแต่งกายชุดมลายูท้องถิ่นณหาดวาสุกรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้ถ้อยคำที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นคดีชุดมลายูกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับขอชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอัยการสั่งฟ้องในข้อหาความผิดตามมาตรา116ข้อหายุยงปลุกปั่นรวมถึงข้อหาความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งพิจารณาจากพฤติการที่จำเลยทั้ง9คนได้ร่วมกันกระทำการอันเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการแต่งกายด้วยชุดมาลายูหรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปัจจุบันคดีนี้ครับอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งจำเลยทุกท่านยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีและได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่การสื่อสารต่อสาธารณะจึงควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชนในพื้นที่ครับสำหรับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตานายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังหารือ CEO 10กลุ่มบิ๊กธุรกิจนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงเย็นวันนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลที่จัดเวทีแบบนี้เพื่อจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันจากความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนด้วยแต่ละกลุ่ม

0: รกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะนอกจากนี้จะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นด้วยโดยอยากให้ผู้ประกอบการได้พูดถึงความคิดเห็นสิ่งที่ทำอยู่อยากให้เพิ่มเติมอะไรบ้างหรือมีข้อกังวลใดถือเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นข้อมูลที่ตรงลึกและนายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงหูจริงๆเป็นตัวจริงเสียงจริงมาเล่าให้นายกรัฐมนตรีฟังซึ่งในเวทีหารือวันนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าร่วมอาทิกลุ่มการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสุขภาพสำหรับผู้บริหารภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมอาทินายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายสารัตน์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ในระยะ4ปีรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของ CEO ต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้าสุชาติสั่งด่วน3หน่วยงานแจงปมถูกอ้างมูลค่าสินบนสูงย้ำตรวจสอบโปร่งใสนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าวได้แก่กรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตทั้งนี้ข่าวดังกล่าวอ้างถึงการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนซึ่งระบุรายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษกรมเจ้าท่ากรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกระบวนการยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุชาติกล่าวย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีนาลีซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานถึงที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: เทพแคสสมัครตา
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 03:00 น. ถึง 05:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: เทพแคสสมัครตา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
14: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นวาระพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันครับ14พฤษภาคม2569นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็มีว่าหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานวิชาการภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้กำหนดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา

ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายภารกิจรวมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานงบประมาณดำเนินการจัดการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคือสงขลาสุราษฎร์ชุมพรนครศรีธรรมราชและก็พัทลุงเพื่อเสนอประเด็นและวาระพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหนองสถานที่ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานวิชาการภาคเอกชนภาคประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมพร้อมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อนำเสนอร่างข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยสมัครงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมัครเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสมัครกับประมาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จังหวัดใดแต่ทำข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุนก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ท่านได้มีการเตรียมความพร้อมแต่ก็มันนึกถึงชาวบ้านความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเขาต้องการไม่บ้างทาง8อำเภอในจังหวัดชุมพรหรือว่าชุมโยงไปถึงสุราษฎร์ระนองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่น้องอาจจะอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าสุราษฎร์ชุมพรเนี่ยเวลานี้สิ่งที่เขายากได้มากที่สุดก็คือทำพืชนาแรงให้มีน้ำรดในส่วนนาฝนทำพืชใหญ่มันท่วมนะเขาต้องการคือแค่นี้ครับจะทำมันพืชได้บ้างครับเพราะว่าจะไปพูดเรื่องธรรมชาติมันหมดไปแล้วครับเพื่อนบุกลุกขึ้นไปทำลายป่าตั้งแต่นู่นลอยต่อไปจวบจริงๆไปจวบกันตั้งแต่หน้าแต่มันหนองเขตบ้านเราตั้งแต่ลอยต่อไปจวบถาแสมาอำเภอเมืองออกมาอำเภอสวีถุงตะโกลังส้วนปะโตละแม่มีป่าเลือดที่ไหนบ้างไหมครับผมถามจริงมีป่าเลือดที่ไหนบ้างไหมครับที่จะเป็นป่าต้นน้ำเนี่ยพอถ้าเรามีป่าต้นน้ำหน้าน้ำน้ำมันจะไม่ท่วมนักผนีหลายคนว่าโอ้ยหลายสิบปีนะจ้าที่ได้ว่ามันจะท่วมสักทีเดี๋ยวนี้นี่ไหมครับมันปีเป็นปีเพ้อๆทุกปีตัวแม่มานั่งฟันกันแล้วครับผมเห็นบางคนนี่นะครับโอ้โหไม่ได้รู้เนื้อรู้ใต้ก็เข้าเลยเขี่ยงหนังผูดอยู่ว่าจะต้องหลักซาป่าไม้ไว้ผมผูดมา20ปีแล้วเคยมีใครลุกขึ้นมาสู้ย่างจริงจังไหมครับย่างเก็นก็สร้างอีเวนต์กันไม่กี่วันนี้เคยมีไหมครับที่จะออกมาต่อต้านในพวกบุกลุกตัดไม้ทำลายป่าเข้าไปปลูกส่วนเรียนส่วนย่างส่วนปั๊มบางคนก็ไปตัดค่ายเจ้าหน้าที่บางคนด้วยทำไปรวมมือกันนั่นน่ะเอามาค่ายนายทุนชาวบ้านลุกเซ็ตแล้วค่ายต่อลุกต่อละเวียนอยู่บนนี้20ปีแล้วครับวันนี้ป่าต้นน้ำตั้งแต่ชายแดนประจวบจนถึงชายแดนสุราธิธาชนะเกียงกิ๊บกับชุมพรเพราะไม่ต้องไปดูถึงตัวป่าไหมครับดูสถานการณ์จริงเวลาที่ฝนตกนักน้ำท่วมหมากเนี่ยน่าจะมีป่าใหญ่มันเป็นวันนี้ผมโชคดีเกิดมาในวันที่มันมีป่าใหญ่บนพะโตบนถุงตะโกบนเซาวี่บนละแม่เราได้เห็นวันที่ฝนตกนักหมากว่านะวันนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าน้ำเนื้อมานะมันมาทุกปีนะครับแต่ว่ามันไม่เคยขึ้นมาท่วมในลาดลังส่วนเลยผ่านไปนู่นไง10ปี20ปีเลยครับถึงได้น้ำท่วมลังส่วนสักทีตื่นเต้นกันยกใจแล้วก็ท่วมก็ไม่ใช่หมากับอย่างเก่งสุดก็ในลาดนะครับพวกเข้าเท่านั้นนะแต่หลังจากที่เขาว่าความเจริญมาตึงเท่านั้นแหละครับท่านมาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวเท่านั้นแหละครับเวลานี้ท่านไปแล้วนะยายพูดเลยไอ้นั้นไม่น่ากลัวเท่าไรนะครับพอมาถึงหน้าแรงน่ากลัวว่าครับน้ำเก่งกิจมันจะมีที่เลือกที่ไหนครับคือธรรมชาติเนี่ยก็บริหารให้เราดีอยู่แล้วน้ำฝนก็จะช่วยฉาไว้น้ำก็หลงอยู่ใต้ดินร้อยลงมาในน้ำของพ่อแม่มนุษย์ได้ชายได้อาบได้ดื่มได้กินได้ทำส่วนพอหน้าแรงเนี่ยนะครับมันก็มีน้ำพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินให้เราพอได้ชายหน้าแรงไม่คาดแค้นเลยเอานะใครที่มาเที่ยวแหกป่าก็จะต้องรักษาป่าไม้ธรรมชาติหรือถ้าอายุถ้าพบนะอายตัวเองบ้างนี่คือประเด็นที่เขาอยากเห็นมาชุมคณะมันตีแล้วเนี่ยทำบื้อก็ได้ครับที่จะบริหารเหลืองน้ำให้มันชัดเจนไม่ต้องไปหนังผูแล้วครับป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันหมดไปแล้วป่าชายเลนเมื่อต้องเป็นแล้วนะเลื่อยย่อมมันไม่มีประโยชน์เลยแหละครับป่าชายเลนยอมใหญ่ๆสมัยก่อนนั่นนะเป็นที่ยู่ของสัตว์น้ำที่เขามาวางเคยเห็นเหรอแล้วก็ป่าโกงกลางนี่ใหญ่โตหมากเดี๋ยวต้องเป็นแล้วไม่ต้องเป็นแล้วในหมากครับต้นไปแล้วทางข้ามขอบีทักเอาแค่นั้นก่อนพอเลยปากน้ำลังส่วนมาฮีตสมัยก่อนนั่นเป็นป่าชายเลนเ

0: เอาถึงนู้นเลยครับถึงวี่เลยครับปัจจุบันก็ไม่แล้วส่วนปามเบยซึ่งต้องมาเถียวหนังผูเด้อเราจะต้องรักอนุรักษ์ไว้แม่เอ้ยไม่ขี้ยกตัวเองมันทำไม่ได้นะเรื่องวันนี้นะยังมีหน้ามาเถียวขัดขานโครงการนู่นโครงการนี้เพ้อๆอาจจะทำให้พวกเราเนี่ยชีวิตดีขึ้นมาปัจจุบันได้ซ้ำไปอนาคตอีกไม่เกิน10ปีแล้วแต่ชาวเลก็หมดไม่มีที่จะมากินชาวบกชาวส้วนก็หมดพอเรียนมันไปไม่รอดครับยากปามก็ไปไม่รอดครับคือมันไม่คุมกับนาฝนก็ตายลมก็เอกอานมดพอหน้าแรงก็ตายไม่มีน้ำรถมันเออจะหลอดตรงไหนอ่ะผมท่านนี่พี่จะทำพืชต่อไปนะอันเนี้ยเขาจะมาประชุมครม.สั้นจ้อนเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคล้องประมาณนะทำขบขู่ไปซองด้านครับด้านนึงเนี่ยก็คือต้องหาทางเก็บน้ำระบายน้ำลงมาจะเป็นในรูปคล้องเคลื่อนในรูปคล้องฝ้ายในรูปคล้องสะพานประตูเปิดปิดน้ำพอหวาไปคณะเดียวกันนี่ครับเราต้องวางแผนเดียฟื้นฟูป่าขึ้นมาไม่ซึ่งไอ้ฟื้นฟูป่าเนี่ยอย่างน้อย50ปีนะครับไม่มีแหวะปลูกปั๊บ10ปีมันใช้ได้ไม่ใช้ครับแล้วก็จะต้องกระจัดไอ้พวกที่บุกรุกป่าเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตครับว่าไปตามนักวิชาการนะนักวิชาการป่าไม้ดีๆมาทำหน้าที่ไอ้พวกชั่วๆที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยดิบน้อยหมดอันนั้นเองนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยประเด็นครม.เนี่ยมาประชุมเนี่ยต้องนำเสนอให้ชัดแต่ยากครับมันไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนไม่มีวิสัยทัศน์เพราะว่ามันจะไม่กี่วันก็เกษียณแล้วจะเหนื่อยไปสู้ทำไมชาวบ้านนะซึ่งชาวบ้านเวลานี้ก็ลงล้มไปครับไอ้พวกขัดขานนะแต่ผมเชื่อคนเล่นด้วยมีหมากถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะเราจะรู้เลยครับที่ผมเล่นด้วยเนี่ยผมบอกว่าอย่างน้อยเราจะได้หนีถนนดีๆจากระนองวิ่งมาถึงลังส้วนไม่ต้องไปกลัวเรื่องอื่นไหมครับมันมาได้เกิดภายในสิบปีหรือปีนี้ไหมน่าไม่ต้องไปขาดเหนื่อยไหมครับเอาแค่นี้พอเลยประเด็นที่ขัดขานผมแล้วไม่มีน้ำมากเลยพี่นะเฉยๆผมได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการได้ก็แล้วแต่หนังผูดอยู่บนห่อคอยสวรรค์เพ่ไม่มีใครที่มาอยู่ในพื้นที่ไหมเอ้ยพื้นที่ก็ผัวกลัวเสียถีดินของตัวเองทั้งเพ่ที่ดินแน่ที่ดินป่าสงวนเพ่เอาฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเดี๋ยวไปพากันแป๊บนึงในการมาพบกันไหม
1: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกกลุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโด่งสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานินชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุ่มน้ำลังส้วนถุงตะโก้ผัดโตละแม่ชาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไมโพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.สามเรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบ็คพาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินขณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบแคบไปกันเลยครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังที่ดูเรื่องราวของความเดือดกันกลางวงการผาส่งในเมืองชุมพรกันบ้างครับชาวบ้านในอำเภอท่าแสนี่เขารวมตัวกันข้าวยืนหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรให้ตรวจสอบกรณีเจ้าวัดวัดแห่งหนึ่งผู้กล่าวว่าวัดชนะสร้างห้ามพระภิกษุจากวัดอื่นนะครับขึ้นรวมสวดอภิธรรมศพเนี่ยพร้อมกันรั่วเตียงเดียวกันทั้งที่เจ้าพับก็ได้นิมนต์พระมารวมพิธีไหว้พร้อมแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกันในงานบำเพ็ญกุศลศพของชาวบ้านวัย70ปีก็จัดกันที่วัดแห่งหนึ่งแล้วครับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้นิมนต์พระจากหลายวัดมาร่วมกันมากกว่า25รูปเพื่อรวมสวดพาไปทำตามประเพณีพอถึงเวลาครับเกิดเอสไม่ขาดคิดกับมีการ

แจ้งจากเจ้าอาวาสว่าไม่อนุญาตให้พระจากวัดอื่นขึ้นรวมสวดนะบนเตียงเดียวกันท่ามกลางความตกตะลึงของญาติและก็บรรดาแขกที่มาร่วมงานความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีกลุ่มชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ยังขัดกับพิธีชุมชนและธรรมเนียมปฏิบัติของงานศพที่ซื้อถอดกันมาอย่างยาวนั้นชาวบ้านตั้งคำถามถึงฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายส่งอย่างตรงไปตรงมาใน5ประเด็นสำคัญว่าในเรื่องของความไม่เหมาะสมกับการแจมนัดของเจ้าวัดสิทธิ์ของพระภิกษุในการร่วมพิธีทางศาสนาตลอดจนคอเซนเนอร์อายายเจ้าวัดองค์ดังกล่าวพอพบว่ามีพฤติกรรมสร้างความแตกแยกและก่อความขัดแย้งในชุมชนย่างต่อเนื่องซึ่งก็ชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ก็ได้รับหนังสือแล้วเนี่ยก็บอกว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาชุมพรเนี่ยจะเร่งประสานงานไปยังผู้ปกครองส่งและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะเรียกเจ้าวัดเข้ามาชี้แจงอย่างละเอียดซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาโดยเฉพาะงานศพนะครับแต่ปัญหาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะกระทบต่อความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ชาวพุทธถ้าปล่อยกันไปวายโดยที่ไม่มีคำอธิบายเนี่ยจะเป็นรอยร้าวขังใหญ่ระหว่างวัดกับชุมชนแล้วก็จะลุกลามเป็นวิกฤตศรัทธาที่อยากจะแก้ไขคนทางจังหวัดก็แลกันว่าเรื่องนี้นะทางคณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าตรวจสอบยากตรงไปตรงมาหรือไม่นะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์กันบอกว่าให้แคบดำเนินการให้จัดเองนะครับชาวบ้านเขารอฟังกันอยู่เป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจได้มากนักในพงศ์กิจวัฒน์นั้นนะเอาเลยครับก็ติดตามดูกันต่อไปขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะรั่วบ่าวช้างทีมงานของผมแล้วกับนายสาธิตทีนี้เรามาดูเรื่องราวของทางด้านปศุสัตว์กันบ้างครับทางด้านปศุสัตว์เนี่ยเขาระดมรับมือโรคปากและเท้าเปื้อนทรายพันไม่แม่เฮยนาโกเหล่า14พฤษภาคม2569ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติวาทีรอยตีมนทนหลอมพักดีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรหมอป้ายให้นายสัตวแพทย์ที่ใช้โพกสร้างหัวหน้ากลุ่มพัฒนาทุกขภาพสัตว์ข้าวหลวงประชุมสำคัญระดับประเทศเตรียมแผนรับมือสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทเซตซึ่งเป็นสายพันธุ์ในประเทศไทยยังไม่เคยพบก็มีสำนักควบคุมป้องกันบำบัดโรคโดยนายสัตวแพทย์อุดมเจริญจันทร์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์และตัวแทนภาคเอกชนรายองค์กรข้าวหลวงอย่างพร้อมเพรียงเพื่อตอกแนวทางสกัดเชื้อก่อนจะลุกลามสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจผักการเกษตรจากข้อมูลขององค์การสุขภาพสัตว์โลกระบุว่าโรคปากและเท้าเปื่อยทรายพันธุ์เซต1กำลังมีการระบาดในหลายประเทศและอาจจะแพร่เข้าสู่ไทยได้โดยการลักลอบขนย้ายโคกับบื้อแผลแก่สุกรรวมถึงสากสัตว์ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสเชื้อโดยตรงถ้าไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรก็ประกาศเตือนเกษตรกรในพื้นที่ให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มขัดตรวจสอบอาการสัตว์เลี้ยงย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสัตว์อีบขู่ทุกชนิดอักพบว่ามีการนำลายไล่แพร่ในปากลึกตีบอักเสบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ห้ามเขื่อนใหญ่สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะนี่เป็นตัวการสำคัญนะครับจะต้องเตือนท่านผู้ฟังกันไว้นะครับไปเอาไปได้ดินฟ้าอากาศกันนะครับ14ที่พาพฤษภาคมเนี่ยปากใต้ตั้งแต่ปัจจุบันลงไปจนถึงนราธิวาสนะครับจะมีฝน 60% ครับน่าเอาก็เก็บน้ำเก็บทางหน่อยบ้างนะครับหน้าป่าเราไม่มีอยู่แล้วน่าก็พวกเราก็ต้องถวยกันเก็บน้ำเก็บทางเลยครับถ้าเขาเสนอเพื่อนครับทางที่พ่อผู้ต่อแหลกก็ขอรมอจัดการได้นะแต่อย่างหวานแหละเอาคนที่มันไม่เดือดร้อนก็ชอบขัดการไปตามเหลืองตามเราแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ฟังพ่อไดเอ็นนายกตงเนี่ยอดีตนายกอบตนาข้าเนี่ยออกไปพบป่าชาวบ้านเนี่ยรู้สึกมันมีความสุขนะแกได้พูดได้คุยพาทีมงานลองโดงบ้างน้องตูนมั่งแล้วก็ทีมงานซอบอต้อที่สนับสนุนการทำงานของนายยกตงนี่นะพี่น้องชาวตำบลนาค่าตั้งแต่ป่วยเมื่องลงมาจนถึงแถวน้องไก่ปีนก็ได้เป็นเนี้ยนะรอยต้อกับบางลำจืดเนี่ยก็ป้อมย้ายกะฝากเป็นหน่วยวะแลคนทำงานครับเอาที่เขาทำเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่มาหนังคิดหนังฟันแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ตัวเองเป้าหมายจริงก็รู้แหละว่านายทุนคนได้ค่ามันจะทำเป็นพื้นบางนะก็ฝากบอกกันไว้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีทีเรียนนะครับอาจารย์ประยุทธ์ไม่พกข้าพี่แดงนะครับถึงท่านก็เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมพรครับโดยคิดตัวผาริตลังส่วนไปกันนะครับวันก่อนก็บอกดีใจครับที่มีคนฟังรายการพุ่มเราไปสมัครทางการหลายชาว

ของการเริ่มต้นนะคะเป็นช่วงเวลาของความสุขเย็นๆสบายๆนะคะในวันที่ฝนตกลงมาช่วงเวลาดีๆนะคะสำหรับกลางเดือนนะคะของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตรงกับวันศุกร์ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะนุ่นรู้สึกว่าวันนี้เหมือนวันจันทร์เลยจริงๆแล้วคือวันศุกร์นะคะวันนี้กลางเดือนเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ฟัง15แล้วนะคะเวลาก็เดินไปทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเรื่องราวดีๆนะคะนำมาฝากกันเหมือนเดิมนัดพบกันเวลาเดิม 8:30 โดยประมาณนะคะอยู่ตรงนี้กนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะส่งต่อความสุขกันแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆยามเช้าสบายๆเย็นๆนะคะส่งต่อเป็นพลังดีๆให้กับทุกการเริ่มต้นเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นดี

ดีแล้วเราก็จะรู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่งสบายมีความสุขก็คือประมาณนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเครียดเริ่มต้นไม่สบายใจมันก็ทำให้หัวใจเนี่ยมันห่อเหี่ยวไปด้วยเพราะนั้นวันนี้เริ่มต้นด้วยพลังใจกันหน่อยนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเรื่องที่มันแย่ก็ปล่อยผ่านวางมันลงบ้างลุยทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำดีกว่านะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างเพราะความไม่แน่นอนเนี่ยมีเยอะแยะและเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะต่อให้เรื่องนั้นมันแย่แค่ไหนสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนเดิมค่ะกนกพรราชโยธานะคะแล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆนำมาฝากกันนะคะยามเช้าให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะมอบสิ่งดีๆนะคะที่เป็นพลังแล้วก็ความสุขให้กับทุกๆคนด้วยเดินทางพร้อมๆกันนะคะ

ไปยุ่งขอมุ่งแต่งานนะคะคุณฟังเชื่อไหมคะว่าถ้าชีวิตของคนเราทำอะไรแล้วดีแล้วมีความสุขอ่ะก็ต้องทำสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหนก็แล้วแต่ถ้าดีแล้วมีความสุขทำไปเลยค่ะทำให้เดือดร้อนใครทำไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องใดๆเราก็จงมีพื้นที่ระหว่างกันนะคะแต่จงมีความสุขในทุกๆสถานะที่เรามีเราเป็นนั่นเองค่ะเอาล่ะคุยข่าวแล้วเรื่องวันนี้แหมช่วงนี้

หันไปดูข่าวอะไรตรงไหนก็แล้วแต่ทำไมเห็นแต่ข่าวปลาหมอคางดำก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานดูคลิปหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าปลาหมอคางดำบุกนาเกลือแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่านะคะเขาก็แบบถ่ายว่าทำไมแบบลูกปลามวลปลามันมหาศาลมากๆนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะคะก็มาเฉลยว่าเอ้ยมันคือปลาหมอคางดำนะคะซึ่งก็เอ๊ะใครเอาเข้ามานะคะแล้วไม่มีผู้รับผิดชอบใช่ไหมคะแล้วหน่วยงานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีความกังวลใจหรือแม้กระทั่งเราเองนะคะเขาบอกว่าความอันตรายนะคะปลาหมอคางดำเนี่ยอันตรายยังไงเขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอันตรายก็คือเป็นปลาที่เขาเรียกว่าเป็นปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ระบาดหนักทำลายระบบนิเวศอย่างรุนแรงโดยแย่งอาหารกินลูกปลาลูกกุ้งท้องถิ่นน่ะที่เราควรจะแบบเขาควรจะเกิดมาแล้วเติบโตแล้วก็เป็นอาหารใช่ไหมแล้วก็แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์อะไรเงี้ยแต่ถูกตัดวงจรนะคะคุณผู้ฟังส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำให้ขาดทุนและแพร่พันธุ์เร็วมากค่ะปลาหมอคางดำแต่สามารถจับบริโภคได้และไม่มีพิษในเนื้อปลาแต่รสชาติเนี่ยสิคะยังไงคะคุณผู้ฟังมีคนบอกว่าเออรีวิวกันกินไปทำปลาตากแห้งอะไรเงี้ยเนื้อก็คล้ายๆปลานิลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านุ้นไม่เคยนะแต่ว่ามันเหมาะกับการแบบทำปลาแดดเดียวใช่ไหมแดดเดียวแล้วตากแดดอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ไม่มีแดดด้วยสิแล้วก็เราจะกินตักปลาแดดเดียวตลอดไม่ได้นะคะเราก็อยากกินปลาชนิดอื่นๆกุ้งอะไรที่มันแบบหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันตรายของปลาหมอคางดำก็คือทำลายระบบนิเวศรุกรานแพร่พันธุ์ไว้ทำลายเศรษฐกิจเกษตรกรไม่มีศัตรูธรรมชาตินะคะคุณฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เห็นตรงไหนก็มันเยอะแล้วก็มีหลายๆข่าวนะคะที่เขาได้นำเสนอว่าเอ๊ะเขาจับปลานะคะไอ้ที่ติดมาได้เนี่ยเป็นปลาหมอคางดำหมดเลยล่าสุดอะที่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาจับปลาในนาเกลือนะคะไอ้ที่จับมาได้คือปลาหมอคางดำหมดเลยคุณฟังไม่มีปลาอื่นเลยนะคะบางทีก็แอบตกใจเล็กๆนะคะในการใช้ชีวิตนะคะและที่สำคัญคือเราจะกินถ้าเขาบอกว่าเออปลาหมอคางดำพาไปทำนู่นนี่นี่นั่นสิแต่ไม่เอาแบบปลากระป๋องนะ เทียบจุดต่างระหว่างปลาแมคคาเรลกับปลาหมอคางดำเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ไม่เอานะคะมันดูเอ๊ะบางคนบอกมันข้าวมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าในส่วนตรงนี้นะมันก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าดูแลตรงนี้ล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฏจักรนะคะของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันควรจะเป็นไปในทางธรรมชาติแล้วก็นะสปีชีส์นี้ลงไปแล้วแทนที่จะได้ในส่วนอื่นๆนะปลาเอ้ยกุ้งเอ้ยจะได้เติบโตหมดสิทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนสปีชีส์ที่เรียกได้ว่ากินหมดอ่ะกินทุกสิ่งนะระบาดหนักทำลายระบบนิเวศนั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์แชร์เรื่องราวคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนะคะคุยข่าวกันยามเช้าค่ะหน้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอน
อนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพา1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 02666 0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ02666 0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ

ช่วงเวลายามเช้านะคะก็แบ่งปันเพลงเพราะๆนะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ0776415567อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกัน 90.75 MHz และ 104.75 MHz นะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีอุทยานเตรียมประสานกกร.ขอรายละเอียดผลสำรวจสินบนสั่งปิดช่องโหว่ทุกกระบวนงานนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ซึ่งระบุให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ในลำดับที่9จาก10หน่วยงานที่ถูกมองว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงว่ากรมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกระบวนการที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนทันทีเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกรมพร้อมรับฟังและนำข้อมูลไปสู่การตรวจสอบภายในอย่างจริงจังเตรียมประสานไปยังคณะทำงานกกร.เพื่อขอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวว่ามีลักษณะของกระบวนการหรือขั้นตอนใดที่ภาคเอกชนมองว่าอาจเป็นจุดเสี่ยงเพื่อให้กรมสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม่ใช่งานบริการประชาชนโดยตรงในลักษณะอนุญาตทางธุรกิจทั่วไปอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่คนใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเตือนภัยประชา

0: าชนระวังโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นรัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทสคบได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าสำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDอีก2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
14: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
15: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไป

0: ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
5: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลานะคะแบ่งปันความสุขดีๆช่วงเบรกที่2ค่ะกนกพรออนแอร์ส่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับสุขภาพชวนรู้นำมาฝากกันด้วยผ่านทางรายการฝากประชาสัมพันธ์นะคะถึงนะคะในส่วนของนะคะคุณจรัญนะคะคุณพ่อจะขออภัยค่ะคุณพ่อจรัญมายาเศษอายุ83ปีนะคะได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นะคะมีการกำหนดสวดพระอภิธรรมศพนะคะตั้งแต่วันที่14เมื่อวานนี้จนถึง17พฤษภาคมนะคะที่สมาคมพุทธประทีปหลังสวนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นญาตินะคะหรือว่าทราบข่าวแล้วก็ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนะคะกำหนดชาปนกิจวันที่18พฤษภาคมเวลา 13:00 นนะคะณวัดวาลุการามหรือว่าวัดแหลมสายนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะพี่ระข่าวก็ฝากประกาศมานะคะแฟนรายการของเราแล้วก็รวมไปถึงพี่แป้นแหลมสายด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะเอาล่ะค่ะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ในช่วงของรายการนะคะก็แบ่งปันสิ่งดีๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์มอบให้กับคุณผู้ฟังที่พร้อมดูแลพร้อมเดินทางพร้อมแชร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะบางเรื่องก็อาจจะยากบางเรื่องก็อาจจะง่ายนะคะอะไรที่ง่ายก็รู้สึกว่าชีวิตเราต้องเจอเรื่องง่ายๆบ้างนะแต่ถ้ามันยากล่ะมันก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องง่ายๆอย่างเดียวแต่ก็ต้องเจออะไรที่มันยากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ไม่มีอะไรที่มันโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรร้ายจนแบบที่ว่าโหไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มันยากมันก็ท้าทายความสามารถของเราเช่นกันฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้อสมทชุมพรออนแอร์แชร์ความสุขกันนะคะสองคลื่นรับฟังพร้อมกัน 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ช่วงเวลาของรายการนะคะก็ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขละกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เราก็มาอัปเดตสิ่งดีๆนะคะก็ที่มอบให้คุณผู้ฟังค่ะก็เป็นช่วงเวลาของรายการนะคะสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองใครจะดูแลได้ดีเท่าตัวเราใช่ไหมคะแล้วใครก็จะสามารถที่จะทำสิ่งดีๆพาร่างเราไปออกกำลังกายทานอาหารดีมีประโยชน์จะใครล่ะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็ต้องตัวเรานี่แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าพาตัวเราทำในสิ่งที่ดีรีเช็คร่างกายออกกำลังกายทานอาหารดีนอนให้เพียงพอเดี๋ยวนี้นุ่นนะพอถึงเวลาปิ้งต่อให้งานค้างนุ่นก็บอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่มนุษย์เหล็กจริงฉันไม่ใช่มนุษย์เหล็กฉันต้องนอนก่อน5 ทุ่มจริงนอนก่อน5 ทุ่มเพื่อจะได้โกรทฮอร์โมนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคุณไม่ใช่มนุษย์เหล็กกนกพรอะไรอย่างนี้บอกกับตัวเองแล้วก็ไปนอนลากร่างกายไปนอนซะเป็นอย่างจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราค่อยปรับเนอะบางทีเราก็บ้างงานสุดพลังเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าบางครั้งเราบอกตัวเองว่าเราทำงานหนักขนาดนี้แล้วถ้าวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีคนหาตังค์ใช่ไหมก็เลยยอมใจตัวเองว่าไปนอนซะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะฝากเอาไว้นะคุณผู้ฟังค่ะช่วงสุขภาพชวนรู
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บนะคะส่วนมากก็เกิดขึ้นจากการทำงานนี่แหละค่ะและการทำงานที่มุ่งมั่นไม่ปล่อยไม่วางไม่พักไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่านะมันพอคือมันจะหาเงินไว้ได้ไว้รักษาตัวเองยามแก่ไม่ดีไม่ดีเราก็ต้องรักษาตัวเองไปด้วยและมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยมีเงินมีทองด้วย

0: มันเป็นอะไรที่แบบว่ายากเหมือนกันนะแต่ก็ต้องทำค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้พอมันเป็นโรคอะไรแล้วมันยากเหมือนกันนะต้องกินยาต้องหาหมอเพราะฉะนั้นดูแลตัวเราตั้งแต่วันนี้ดูสิลดความหวานลงหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าน้ำตาลทำลายเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายหน่อยค่ะเพื่อให้ร่างกายระบบทุกอย่างมันได้โฟลว์เลือดมันได้โฟลว์ดื่มน้ำให้ได้ตามปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพื่อเลือดจะได้ไม่หนืดเกินไปนะคะแล้วก็น้ำเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายในสัดส่วนที่เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบเนอะรวมไปถึงนอนให้ดีคุณนอนให้ดีฝากเอาไว้ด้วยประการละชนี
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟเขาพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง

ค่ะงานเพลงดีๆในช่วงของกระดกพอนอนแอร์ด้วยนะคะก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาให้กับทุกคนด้วยนะพร้อมกับทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะที่เป็นพลังดีๆให้กันละกันนั่นเองนะคะส่งต่อยามเช้าของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเดินทางนะคะหรือว่าทำอะไรอยู่ตรงไหนนะคะอย่าลืมค่ะก็ทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะบางคนอยู่บนรถบางคนขับรถขับขี่บางคนเดินทางกันนะคะเอาละค่ะก็ฝากไว้เป็นเพื่อนการเดินทางและเป็นเพื่อนดูแลสุขภาพนะคะสำหรับแพ็กเกจดีๆจากปรินวิรศิลป์ต้องบอกว่าปรินวิรศิลป์เนี่ยอยู่กับเรามา49ปีแล้วนะคะดูแลเรื่องสุขภาพนะคะยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็นึกถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะสุขภาพดีพร้อมลุยงานทุกวันนะคะมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพค่ะของปรินวิรศิลป์ทั้งหมด13รายการนะคะเป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพขวัญใจแรงงานค่ะคุณฟังเพราะว่าคนทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองเพราะเราคือ the bagนะคะเราคือ the bag ที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะคะเราเป็นคนทุกอย่างดูแลตัวเองดูแลคนที่บ้านดูแลครอบครัวคนที่เรารักนะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้น13รายการไปตรวจเพื่อตัวเราเองบ้างหรือจะจูงคนที่เรารักไปก็ได้จากปกติ 2,100 บาทเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการไปที่เรียบร้อยแล้วใครจะเพิ่มเติมเสริมตรงไหนคัดกรองมะเร็งก็มีปากมดลูกก็มีเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากเอ็กซเรย์ทรงออกมีหมดนะใครอยากจะรีเช็คเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันตั้งแต่วันนี้จนถึง10มิถุนายนนี้ค่ะสอบถามได้นะนัดหมายได้เลยศูนย์ตรวจสุขภาพ0775425955นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับกนกพรออนแอร์และแน่นอนเรื่องของความสุขเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งดีๆที่เวลาเรามีกำลังใจเรามีพลังเราก็ต้องเติมเต็มให้กันละกันนะคะเพราะนั้นกำลังใจนั้นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อให้คนที่กำลังสูญเสียคนที่เจ็บปวดเมื่อวานนี้นุ่นก็ได้ไปร่วมนะคะในส่วนของให้กำลังใจนะคะกับคุณนายวาสนาปัจฉิมเพชรนะคะซึ่งก็ได้เราทุกคนชาวจังหวัดชุมพรนะคะและคนที่รักท่านเราได้สูญเสียท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านรองสมพรปัจฉิมเพชรด้วยอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็แน่นอนคนที่สูญเสียคนที่เรารักนะคะก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆโดยเฉพาะการจากโดยที่ไม่ได้ลาจากโดยไม่คาดคิดจากด้วยอุบัติเหตุไม่มีเวลาได้ทำใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเจ็บปวดนะคะที่ไม่รู้ว่ามันจะจางไปเมื่อไหร่มันต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าอย่างนุ่นแล้วก็ครอบครัวก็เคยสูญเสียคนในครอบครัวนะคะแบบนี้ก็เข้าใจมากๆว่าเราต้องใช้เวลาที่จะเยียวยาสภาพจิตใจมากๆเลยค่ะทุกวันมันมีแต่น้ำตาเนื้อทุกวันมันมีแต่ความเสียใจสิ่งหนึ่งพอเราตั้งตัวเองได้หมายถึงว่าเริ่มตั้งตัวเองได้มันต้องใช้เวลาหลังจากนั้นเราก็เนาะคุณผู้ฟังมันก็ต้องดำเนินหน้านะคะเดินหน้าดำเนินชีวิตต่อแต่ณช่วงเวลาที่ยากที่สุดก็คือช่วงเวลาตรงนี้ล่ะค่ะเมื่อวานก็ได้มีโอกาสให้กำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปัดฉิมเพชรอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณงามความดีที่ท่านรองทำไว้หรือแม้กระทั่งท่านเป็นแบบอย่างที่ต่อยอดให้คนเยอะแยะมากมายในสังคมที่มีโอกาสได้คุยกับท่านรับนโยบายท่านโครงการดีๆจากท่านครึ่งไร่คลายจนอะไรต่างๆใครที่สามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปต่อยอดนะคะมันมีประโยชน์มากๆเมื่อวานนุ่นไปที่เรือนวาสนาที่บ้านสะพานสูงนะคะในบ้านของท่านน่ะคุณฟังถูกไหมทุกหย่อมหญ้ามันมีทุกอย่างเลยมันมีต้นไม้ที่แบบปลูกมีอันนี้ทานได้มีอันนี้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามเขียวขจีด้านหลังเป็นโซนทุเรียนนะคะมีหมดเลยค่ะอะไรที่อยากทานอะไรที่มีเป็นส่วนผสมผสานที่ท่านรองเนี่ยก็ยึดแนวตามรอยของพ่อนะคะเศรษฐกิจพอเพียงหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะแล้วก็การสูญเสียครั้งนี้เมื่อวานได้มีการฟังในช่วงที่นะคะคุณนายวาสนาได้พูดตอนที่สวดพระอภิธรรมศพนะคะคุณนายบอกว่าท่านรองไม่ขอรับการในส่วนของพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วท่านบอกว่าถ้าท่านเสียเนี่ยก็คือท่านจะไม่ขอพระราชทานเพลิงศพเนื่องจากว่าไม่อยากรบกวนเบื้องพระยุคลบาทนะคะท่านขอแบบเรียบง่ายเลยฟังแล้วรู้สึกแบบ
บรรจุอกนะคุณผู้ฟังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่นุ่นอยากจะมาถ่ายทอดถึงสิ่งดีๆแนวความคิดที่ดีของท่านรองนะคะท่านรองที่เราได้เห็นมากมายวันที่ท่านสูญเสียโอ้โหมีคนแบบโพสต์ขึ้นโซเชียลมากมายถึงสิ่งที่สูญเสียเสียดายคนดีที่ขับเคลื่อนนะคะสังคมนะคะทุกอย่างบ้านของพ่อโขกน้องนาน้องใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะโครงการดีๆที่ท่านทำด้วยใจทำแล้วเต็มที่กับงานทุกๆงานท่านอยู่ในช่วงท่านเคยรักษาการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าเนาะแล้วตอนนั้นก็เจอกับทั้งโควิดเอ่ยทั้งอะไรกันโควิดแล้วก็มีน้ำท่วมชุมพรเนาะช่วงที่แบบปิดถนนเพชรเกษม41จำได้เลยว่าท่านอยู่ด้าด่านมากอยู่หน้างานไปลุยน้ำลุยท่าโอ้โหคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ยากที่จะนะคะยากที่จะทำใจเอาบันอย่างนี้ละกันเมื่อวานก็คือแบบทุกคนไปนี่ก็คือร้องไห้กันระงมค่ะนะคะแล้วก็อยากแสดงความเสียใจในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็อยากให้สิ่งต่างๆที่ท่านทำมาเป็นแรงบันจาแรงบันดาลใจสนับสนุนต่อยอดนะคะให้สิ่งดีๆที่ท่านได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตของท่านได้ต่อยอดและเกิดประโยชน์ในสังคมให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะคะก็ฝากไว้ในเรื่องราวตรงนี้แล้วกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รุ่นรู้สึกว่าก็อยากจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งนะที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ละกันมอบให้กับทุกๆคนนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงของรายการตรงนี้กนกพรออนแอร์ค่ะ1 2 1 1 1 4 4 3 4

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาท

0: ็เป็นช่วงเวลาของรายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาอ่ะส่งต่อเป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะกนกพรออนแอร์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆกันนะคะโทรศัพท์รู้สึกว่าขัดข้องเล็กน้อยนะคะได้ทำไมมันเงียบนะคะผิดปกติอ๋อเข้าใจแล้วโอเคตามนั้นนะคะแบบพี่เอ็ดทักมาบอกนะคะก็เลยรู้นะคะว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เมื่อสักครู่เราอัปเดตกันนะคะแล้วฝากหน่อยนิดนึงนะคะในเรื่องของกาแฟสายแล้วเนาะใครที่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะก็บอกเอาไว้เลยค่ะว่าถ้าใครอยากสุขภาพดีสดชื่นสดชื่นหน่อยนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะขาดกาแฟไม่ได้ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานแล้วก็ Black Coffee Mix กาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ42ต่อห่อ219บาทค่ะ Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ยังคงมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทสายเข้มพลาดไม่ได้ใครเข้มๆเนี่ยนะคะต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากคอฟฟี่ฟาร์มนะคะกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงต้องบอกเลยว่าเลิฟมากเลิฟเลยอะไรอย่างนี้เข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลนะคะคุมหุ่นก็ฟินได้เมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วคุณจะติดใจเพิ่มพลังวันใหม่นะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดค่ะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363999หรือช่องทางไลน์ค่ะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุ่มหอนนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางกนกพรออนแอร์แล้วก็แชร์สิ่งดีๆที่ส่งมอบไปกับคนฟังทุกๆคนด้วยนะคะเพิ่มเติมกันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งดีๆนะคะใครที่จะท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะทะเลชุมพรสวยมาก
1: หนึ่งเดียวในชุมพรบริสโตตอตูคาเฟ่คาเฟ่ไม้ไผ่ริมทะเลสุดตราการตาจิบกาแฟขาวพระเจ้าหอมละมุนเบเกอรี่ฝรั่งเศสโฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันไฮไลท์ต้องลองพิซซ่าโฮมเมดและคาลโซเน่ที่มีที่นี่ที่เดียวในชุมพรพร้อมอาหารไทยรสเด็ดจัดจ้านที่โรงแรมเดอะบีชรีสอร์ทแอนด์เรสซิเดนซ์จองโต๊ะโทร0654313005บริสโตตอตู

0: ูคาเฟ่แล้วคุณจะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้ง
1: บริโตตูคาเฟ่นะคะแล้วคุณก็จะหลงรักทะเลชุมพรอีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะผ่านทางรายการแล้วก็รวมไปถึงใครจะชวนคนที่คุณรักไปเที่ยวนะคะอย่าลืมค่ะไปเช็คอินได้นะคะที่บริโตตูคาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่อยู่ริมทะเลแล้วก็มีประติมากรรมไม้ไผ่นะคะที่ตระการตามากๆเลยนะคะยังมีอาหารไทยรสชาติจัดจ้านนะซิกเนเจอร์ทะเลเดือดตำยกครกก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลหม้อดินมีไฮไลท์อันซีนแบบพิซซ่าพับนะคะก็คือพิซซ่าคันโซเน่แผ่นพับสุดคลาสสิกที่มีที่นี่ที่เดียวหรือจะไปลิ้มรสนะคะกาแฟดีๆเป็นกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟขอบพระเจ้าแหล่งเพาะปลูกกาแฟชั้นดีของจังหวัดชุมพรค่ะนอกจากนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังใครฟังรายการอสมทชุมพรห้ามพลาดนะคะเพราะว่าบิโตตูคาเฟ่ที่เดอะบีทนะคะที่ เรียกได้ว่านะคะเขาเรียกว่ามอบสิ่งดีๆมาให้ใครฟังอสมทรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ไม่รวมแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันนี้จนถึง30สิงหาคมนั่นเองก็ฝากเอาไว้นะคะในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะเจอกันได้เลยนะคะที่โรงแรม The Beach Resort and Residence เปิดบริการ 10:00 น.ถึง 16:00 น.จองโต๊ะ0653131305ฝากไว้นะคะในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆส่งมอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะในช่วงเวลาตรงนี้

ค่ะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะเพลงนี้พี่นัทขอมามอบทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะคะใช้ได้แล้วนะคะเมื่อสักครู่โทรศัพท์มีปัญหานะคะใครที่โทรมาโทรไม่ติดนะคะใดๆก็แล้วแต่โทรมาใหม่นะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขกันในช่วงของกระดมคอนออนแอร์ด้วยนะคะก็ส่งเป็นพลังดีๆมีอะไรที่เราแบ่งปันกันได้นะคะก็อย่าลืมแชร์รอยยิ้มนะคะกำลังใจเล็กๆที่มอบให้กันและกันนั่นเองนะคะช่วงท้ายของเบรกที่2นะคะ

เขาก็เลยอดหน้าไม่เลยเนาะแหมปกติเปิดทุกวันเลยนะคะก็อดหน้าไม่กันเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจัดไปวันอื่นๆแล้วกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับรายการด้วยค่ะคุณฟังค่ะก็พร้อมเดินทางกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกันค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเพลงใหม่ๆนะคะเดี๋ยวมาจัดให้นะคะแล้วก็แทนกำลังใจมอบให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังกันทุกคนเลยค่ะอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีกำลังใจดีๆนะคะมอบให้กันและกันอย่าลืมค่ะก็บอกว่าชีวิตของคนเราอ่ะไม่แน่นอนทุกการก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะเนาะในความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดต้องใช้ชีวิตให้ดีให้มีความสุขค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีร่วมรายการและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะ

0: 1-1-1-1-4-4-3-4-4-4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: วันนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิพาทสั่งเช็คข้อเท็จจริงปม3หน่วยงานคมนาคมมีชื่อเอี่ยวคอร์รัปชันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และกลุ่มเพื่อนไม่ทนเปิดเผยข้อมูลประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยพบว่าหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมอยู่ด้วย3หน่วยงานได้แก่กรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานธุรการหรือการบริหารงานในภาพรวมดังนั้นหลักธรรมาภิบาลจึงต้องถูกยึดถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดภายหลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาจะเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลหรือมีข้อเท็จจริงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือไม่เนื่องจากต้องรอพิจารณารายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของหน่วยงานได้มากน้อยเพียงใดและต้องรอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอเข้ามาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้กรมป่าไม้ย้ำไม่ยอมรับทุจริตพร้อมตรวจสอบหากพบเรียกรับผลประโยชน์นายนิกรศิลโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชนและมาตรการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรซึ่งเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.ระบุกรมป่าไม้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่10จาก10หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อ

0: ครั้ง 67,500 บาทว่ากรมป่าไม้ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมกรมป่าไม้ยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการอย่างถูกต้องเป็นธรรมตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่หากตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบหรือเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบกรมป่าไม้จะตรวจสอบทางวินัยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นทรัมป์สีจิ้นผิงเตรียมหารือวันที่2ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคาดหวังผ่านแพลตฟอร์ม True Social วันนี้ว่าความสัมพันธ์กับจีนจะแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาก่อนเริ่มการหารือวันที่2กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพื่อปิดฉากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันโดยแม้การเยือนจะเต็มไปด้วยความร่วมมือทางธุรกิจแต่ผู้นำจีนได้เตือนให้ระวังการจัดการประเด็นไต้หวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างรุนแรงได้การพบกันครั้งนี้เน้นรักษาข้อตกลงระงับข้อพิพาททางการค้าหลังในทรัมป์ยอมยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าอัตราสูงและในสีตกลงที่จะไม่ระงับการส่งออกแร่หายากซึ่งผู้นำสหรัฐคาดหวังว่าความสำเร็จจากการเจรจาจะช่วยดึงคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมผู้นำทั้งสองมีกำหนดดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
13: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่สิบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แค่สมัครตา
15: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: พี่เบาสาวนุ้ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กับวันดีๆนะคะช่วงเวลาของช่วงรายการค่ะเบรกสุดท้ายยังคงออนแอร์และแชร์ความสุขดีๆของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยนะคะมอบพิเศษไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกการเดินทางเจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีนะคะและมีแต่เรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ออนแอร์กันตรงนี้มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาของ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิร์ตซ์นั่นเองนะคะเพลงเพราะๆฟังสบายๆแล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคุณผู้ฟังรับฟังอสมทนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติมแบบเขาเรียกว่าเป็นพลังเป็นพลังและก็กำลังใจบางครั้งเนี่ยช่วงไหนที่มันเหนื่อยมากๆนะคะลองคิดทบทวนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราบางทีเราทำหลายอย่างเกินไปจนลืมไปว่าร่างกายจิตใจของเรามันต้องหาช่วงเวลาพักผ่อนบ้างนะคะเดินไปยืดเส้นยืดสายบ้างคนทำงานบางทีนั่งอยู่ที่โต๊ะนานๆบางทีคิดอะไรไม่ออกนะคะมันตื้อใช่ไหมคะลองเดินไปดูอะไรเขียวขจีลองหาต้นไม้เอฟต้นไม้ฟอกอากงอากาศมานะคะมาวางไว้บนโต๊ะเขียวๆดูสิก็ทำให้ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการของเราได้เยอะแยะเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันดีขึ้นแล้วกันนะคะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้เพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาและก็อยากฟังสัตว์ไปค่ะตามคำขอกนกพรราชโยธานะคะส่งต่อความสุขดีๆมอบให้กับทุกๆคนด้วย 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิร์ตซ์นั่นเองนะคะออนแอร์แล้วก็รวมไปถึงเพลงเพราะๆที่คุณฟังอยากฟังเลือกมาและถามถึงค่ะ

0: ฉัน
1: กับเรื่องราวนะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะฝากถึงสายล้างสายฉีดนะคะใครก็แล้วแต่ที่อยากให้บ้านสะอาดรถสะอาดนะคะแอร์สะอาดดูได้ก็แล้วแต่คราบฝังแน่นล้างยากใช้สายอย่างธรรมดาก็ดูแล้วจะไม่สะอาดนะคะวันนี้ก็เลยนำเหนอ คือนำเสนอเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาที่สามารถล้างทุกซอกทุกมุมปืนฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะคุณผู้ฟังคะมัลติฟังก์ชันเยอะเลยค่ะจะล้างได้ทุกอย่างล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายเราชอบอะไรที่สะดวกแบบนี้อยู่แล้วค่ะใช้งานแบบไร้สาย 100% ค่ะซื้อวันนี้นะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้เนี่ยรับฮาร์ดเคสมูลค่า890บาททั้งหมดเนี่ย 3,000 กว่าบาทนะคะแต่ถ้าซื้อวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทนะรับไปเลยค่ะคุณฟังทั้งหมดนี้แถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีไม่ต้องรอซ่อมไม่เสียเวลาสนใจโทรเลยนะคะ026660008 026660008โปรนี้แรงมากแรงแบบแรงจุกๆนะคะรีบเลยค่ะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการแบ่งปันกันตรงนี้นะคะอะไรที่เป็นความสุขก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็มอบสิ่งต่างๆนะคะให้กันและกันด้วยแน่นอนค่ะไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปแต่จงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุขที่สุดนะคะ

เอาล่ะนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะ8โมงเช้าก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมายอะไรที่นะไม่สบายใจละๆทิ้งๆวางๆไปบ้างมันจะได้มีพื้นที่ว่างๆโล่งๆให้สำหรับความสุขบ้างนะคะขอบคุณค่ะทุกๆคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะเจอกันใหม่พบกันนะคะลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีเท่านั้น
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็ม

0: และถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2020งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหร
6: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะอยู่กับแป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามแต่ละสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนั่นเองนะคะค่ะโอ้โหคุณฟังขอพะแคกเลยรับสายไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ารับใช้ให้ไม่ทันวันนี้ขอบคุณคุณเรวัตนะคะยิงมา3สายน้องนัทด้วยนะเพิ่งได้พูดเมื่อตะกี้นี้นะเพื่อนแอมนะคะน้องนัทบอกแจมงานเพลงนี้รักเธอไม่มีวันหยุดนะคะได้ค่ะมอบให้ทุกเช้าเลยแล้วก็มาถึงก็อ่านเยอะเลยนะคะเพราะว่าคุณฟังอัดอั้นมาแต่จากไหนเนี่ยนะใครอีกอ๋อเพื่อนแดงด้วยนะคะรับฟังจากกรุงเทพค่ะแล้วก็เพื่อนแอมเนี่ยอยู่ในค่ายเขตอุดมศักดิ์ของงานเพลงมาตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวค่อยอ่านนะ ในช่วงนี้รักเธอไม่มีวันหยุดเวอร์ชั่นอ้อนเกวรินก็มอบให้ทุกท่านนะคะน้องลูกปลาด้วยแล้วก็น้องดวงนะคะอยู่ที่ปทิวนะคะนี่ตรงนั้นเขามอบให้ทุกชาวเลยนะทุกอำเภอเลยนะ งานเพลงที่เขาจะสื่อสารมาก็คือแจมเพลงนี้ค่ะขอบคุณเพศสัตว์ Body Whitening Lotion ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโลชั่นแต่ว่าเราก็ใช้ทั้งปีเนาะเราก็โฆษณาให้เขาหน่อย ถึงแม้ว่าจะลงแป้งเย็นเพศสัตว์และสบู่เพศสัตว์นะคะแต่ก็เจ้าของเดียวกันใช่ไหมใช้ทั้งปีเลยเช่นเดียวกับแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเปรนรับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายผู้ชายก็ชอบนะจะหอมแบบไหนรับรองนะคะใช้แล้วติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้ดูนะคะเพื่อนๆเพื่อนฟังเยอะก็ต้องบอกเพื่อนๆแป้งเย็นเพศสัตว์นะคะแล้วก็สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปด้วยนะคะขอบคุณพี่นัทด้วยนะอยู่ทุ่งตะโกค่ะเดี๋ยวค่อยมาอ่านโพยเพลงนะคะอันตอนนี้ไปฟังงานเพลงที่สื่อสารมาก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะต้องสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นค่ะผิวยังดูใสอีกขึ้นด้วยนะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยมีสีเขียวไรซ์มิลความหอมนวลๆละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะ ในช่วงนี้โอ้โหซุ้มเสียงแหบไปตามคันลองเขาบอกว่าแหบไปทำไมแหบเสน่ห์ป่ะไม่ใช่นะเป็นคนค่อนข้างจะเสียงแหบมันโดนอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ได้ดูดีเป็นแบบนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันแน่ในช่วงนี้ก็มีคำเตือนใช่ไหมหลายวันทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง18พฤษภาคมที่มีฝนตกหนักมากนี่ภาคใต้เราจะรอดหรือก็ต้องฟังคำเตือนด้วยนะคะฝนตกหนักนะคะแล้วก็ถึงหนักมากเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะทั้งลมทั้งฝนนะคะส่วนจะกลางปีเนี่ยเขาว่ามันก็เป็นเอลนินโยนะคะเป็นช่วงเอลนินโยก็ต้องตักตวงน้ำไปก่อนเดี๋ยวน้ำอ่วนออร์ไทยเลยแย่เลยช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยดูสิมันจะแรงจริงอย่างที่ว่าไหมน่าจะนะเพราะว่าเขาคาดการณ์มาแบบนี้นะคะเป็นห่วงทุกท่านเลยเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่ที่ไม่เปลี่ยนคือแป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะเดี๋ยวอ่านโพยก่อนเนี่ยนะแหมโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยเป็นใจด้วยขอบคุณพี่นัทนะคะบอกให้น้องเรด้วยนะแล้วก็พี่นัททุ่งตะโกน้องนัทชื่อซ้ำกันไปหน่อยนะที่ทุ่งตะโกด้วยนะคะอย่าร้องไห้ให้ฉันเลยรู้สึกจะเป็นงานเพลงของนั่นนะคะคริสตี้กิบสันชื่อที่ถูกต้องคืออย่าร้องไห้ให้ฉันเลยโอ้ช่างบอยหากันควักเลยนะขอบคุณค่ะเกลียดความคิดถึงจ้าไม้ร้องนะคะไม้พิรมพรจากคุณแอมนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่จบลงไปฝากเพลงเจ็บจนไม่เหลือน้ำตานะคะพี่อีทรักขาวกำลังเก็บมังคุดเราจะได้กินมังคุดและทุเรียนอีกแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากโอเคไปฟังเพลงเลย

0: ได้เจอคุณป้าท่านหนึ่งที่ว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านสูตรอาหารนะคะเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือว่าถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์หรือสูตรอาหารตัวไหนเขาพร้อมที่จะสอนแล้วประจวบว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารด้วยนะคะก็เลยว่าออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอาหารธุรกิจเป็นของตัวเองจำหน่ายอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดเรื่องแบรนด์สร้างแบรนดิ้งมาก่อนก็คือคิดถึงว่าเราต้องการทำธุรกิจนี้เพื่อใครก็เลยคิดว่าสามหนุ่มชุมพรนี่แหละแบรนด์นี้เลยนั่งสเก็ตภาพวาดภาพรูปชายตัวเองเพื่อให้เป็นรูปโลโก้ของบริษัทสามหนุ่มชุมพรนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: แล้วเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงคะน้องเนย
0: เมื่อ9ปีที่แล้วประมาณปี54ประมาณปี56ค่ะ
1: ค่ะโอ้ปี56นะคะตอนนี้ปี69
0: ใช่9ปีมั้ยคะพี่โอ
1: ๋เนาะโอ้ระยะทางนี่ยาวนานแล้วเป็นยังไงคะเริ่มต้นเริ่มแรกเนี่ยต้องลองผิดลองถูกไหมกว่าจะได้สูตรน้ำปลาหวานที่ลงตัวได้รับการยอมรับได้ความอร่อยอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วสูตรดั้งเดิมที่ได้มาก็คือสูตรเป๊ะเลยคือคุณป้าเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสูตรอาหารและประกวดได้รับรางวัลมาเยอะมากแล้วเขาก็จะมีสูตรแบบว่าเป๊ะๆมาเลยเขาก็ให้เนยมาเลยสูตรน้ำปลาหวาน1สูตรนั่นก็คือไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นน้ำปลาหวานสูตรน่าจะประมาณเกือบ100ปีได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุป้าก็80แล้วนะคะแล้วก็เลยใช้สูตรนั้นนะคะเพื่อมาต่อยอดเป็นอีก5สูตรก็คือใช้สูตรเป็ดน้ำปลาหวาน1สูตรแล้วก็ต่อยอดมาเป็นน้ำปลาหวานสูตรไม่ใส่กะปิหวานสูตรเผ็ดมากกะปิหวานเผ็ดน้อยแล้วก็มีน้ำปลาหวานสูตรปลาหมึกค่ะซึ่งน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมประมาณ100ปีนั่นคือสูตรเดิมสูตรดั้งไม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยค่ะ
1: โอ้สูตรดั้งเดิมเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่กะปิแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเพิ่มเติม
0: ใช่มาแค่มันเป็น5สูตรของแบรนด์3หนุ่มชุมพรค่ะ
1: ค่ะก็คือทุกวันนี้เนี่ยมี5สูตรแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็บอกว่าสูตรดั้งเดิมอันนี้เป็นสูตรยาวนานมากนะคะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สูตรไม่ใส่กะปิแล้วก็สูตรเห็นบอกว่าสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในชุมพรด้วยก็คือสูตรปลาหมึกใช่ไหม
0: สูตรปลาหมึกค่ะ
1: อ๋อค่ะซึ่งทุกวันนี้5สูตรนี้ก็คือยังคงมีจำหน่ายอยู่ใช่ไหมคะ
0: ยังคงมีจำหน่ายค่ะแต่ว่าที่มีและจำหน่ายดีที่สุดก็คือสูตรดั้งเดิมกะปิหวานดั้งเดิมและน้ำปลาหวานดั้งเดิมค
1: ่ะ
0: นอกนั้นจะเป็นประมาณว่าเป็นน้ำปลาหวานสูตรทางเลือกน้ำปลาหวานสูตรปลาหมึกจะเป็นประเภทคนที่ไม่กินกุ้งไม่ได้หรือว่าชอบของแปลกชอบของแหวกแนวแล้วก็น้ำปลาหวานสูตรไม่ใส่กะปิก็คนที่ไม่ชอบทานกะปิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กะปิหวานสูตรเผ็ดน้อยคนทานเผ็ดไม่ได้นะคะพวกนี้จะเป็นพวกสูตรทางเลือกแล้วก็สูตรมาตรฐานก็คือสูตรดั้งเดิมก็คือขายดีตลอดกาลค่ะแบบนั้น
1: ค่ะนะคะพัฒนาต่อยอดคือจริงๆเนี่ยก็เป็นสูตรเฉพาะตัวแล้วก็ที่สำคัญทราบมาว่าใช้ของในชุมพรนะคะพวกกะปิพวกน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนประกอบ
0: ใช่ค่ะพยายามวัตถุดิบหลักจะพยายามเอาของชุมพรมาเป็นหลักเลยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่ากรรมวิธีนี่เห็นว่ายุ่งยากอยู่เหมือนกันนะกะปิเห็นต้องเอาไปใส่ในใบตองแล้วต้องไปย่างบนเตาถ่านโอ้โห
0: เพราะว่าถ้าทานน้ำปลาหวานเจ้าอื่นและเทียบกับเจ้าของสามหนุ่มชุมพรนะจะรู้ว่ากะปิของสามหนุ่มชุมพรอร่อยและหอมมากไม่มีกลิ่นคาวฟุ้งค่ะแล้วก็เราก็ยังมีสินค้าตัวที่แตกยอดออกมาคือเป็นกะปิย่างสูตรโบราณนะคะเพราะว่าปกติแล้วน้ำปลาหวานกะปิหวานของสามหนุ่มชุมพรก่อนที่จะทำต้องเอากะปิไปย่างก่อนแล้วก็เอามาทำกะปิก็เลยจะหอมไม่เหม็นคาวแล้วเราก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเฉพาะกะปิย่างสูตรโบราณสำหรับลูกค้าที่ทำน้ำปลาหวานเองน้ำพริกเองหรือว่าปรุงอาหารเองแบบนี้ค่ะก็จะมีแยกเป็นกะปิย่างสูตรโบราณของแบรนด์สามหนุ่มชุมพรค่ะ
1: ค่ะนะคะนี่คือความพิเศษนะคะแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของน้ำปลาหวานที่บอกว่าหนักเครื่องนี่คือยังไงคะกุ้งแห้งเยอะหัวหอมพริกอะไรอย่างนี้เยอะหรือว่ายังไงคะ
0: ใช่ค่ะน้ำปลาหวานหนักเครื่องก็ได้มาจากคือเราตั้งใจว่าจะเป็นน้ำปลาหวานที่ใส่เครื่องเยอะใส่กุ้งตัวเล็กตัวใหญ่เยอะๆใส่ปลาหมึกเยอะๆแล้วก็

0: มีเครื่องมีพริกมีหัวหอมแบบหนักเครื่องกินแล้วมีความถึงของอะพี
1: ่
0: ก
1: ิน
0: แล้วแบบว่ารู้สึกว่าถึงของกินแล้วอร่อยกินอร่อยทุกคำที่กินอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะกินแบบว่าหยุดไม่ได้เลยนะถ้าอร่อยแบบนี้แล้วได้มะม่วงใช่ไหมคะ
0: แล้วมากินตอนนี้ก็คือสามารถแตกยอดคือว่าไม่ว่าทานกับผลไม้ชนิดใดก็สามารถใช้น้ำปลาหวานสามพรราดแล้วก็โรยถั่วโรยปลากรอบอะไรแบบว่ายำผลไม้หรือว่าผลไม้ทรงเครื่องได้เลยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วที่สำคัญที่นี่เขาไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือความพิเศษแล้วก็เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้นะคะค่ะที่มาของแบรนด์เนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีลูกชาย3คนก็เลยต้องเป็น3หนุ่มชุมพรนะคะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์
0: แบรนด์นี้อยากจะบอกว่าแม่เนยอ่ะทำงานหนักโหดมากเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์แม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะเนี่ย
1: โอ้นะคะก็ไปอุดหนุนสนับสนุนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามีช่องทางอุดหนุนสนับสนุนช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมี5สูตรแล้วก็มีกะปิหวานหรือกะปิย่างที่เพิ่มเติมมาอีก1ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะเอาไปวางจำหน่ายกันช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: สินค้าของแม่เนยนะคะก็ที่จำหน่ายก็ช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นเพจของแม่เนยนะคะเป็นเพจ3หนุ่มชุมพรซื้อออนไลน์ได้แล้วก็มีจำหน่ายใน Shopee บ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มีวางจำหน่ายที่ร้านขายของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดประจวบจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองมีร้านขายของฝากที่รับวางไว้เยอะมากนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ที่จังหวัดชุมพรค่ะร้านขายของฝากร้านคาเฟ่กาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าสนใจทักมาสอบถามกันได้นะคะที่เพจ3หนุ่มชุมพรหรือว่าแม่เนย3หนุ่มชุมพรเสิร์ชหาได้เลยค่ะทักสอบถามได้ค่ะ
1: อืมค่ะนะคะจะได้รู้ไปเลยว่าอร่อยจริงสมคำที่บอกหรือเปล่าว่ากินแล้วจะต้องแบบติดใจแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ทราบมาว่าได้รับรางวัลโอท็อปด้วยใช่ไหมคะเป็น
0: ใช่ค่ะขึ้นประกวดทำอาหารที่เวทีโอท็อปมิดเยียร์เมืองทองธานีค่ะก็ได้รับรางวัลมาเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็จะเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปจำหน่ายนะคะในส่วนของเวลามีงานใหญ่ๆเห็นบอกว่าไอคอนสยามก็ไปมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ค่ะรับงานอีเวนต์งานอีเวนต์ใหญ่ๆก็คือจะพยายามไปให้ลูกค้าได้ชิมได้ทดลองกันแล้วก็ส่วนร้านที่เปิดประจำก็คือสตรีทฟู้ดถนนกรมหลวงชุมพรตรงข้ามโอเชียนะคะ
1: ที่
0: ไปตั้งตรงนั้นเพื่อที่จะกระจายสินค้าออกไปให้นักท่องเที่ยวที่เดินตรงนั้นได้ชิมได้ลิ้มลองแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะโซนนั้นจะเป็นโซนที่รับนักท่องเที่ยวเยอะก็เลยไปจำหน่ายตรงนั้นค่ะเพื่อที่ว่าจะกระจายของให้คนรู้จักได้ทั่วถึงนะคะ
1: ค่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะช่องทางจำหน่ายแล้วก็มีร้านประจำที่จะขายช่วงเย็นๆใช่ไหมคะถนนกรมหลวงสตรีทฟู้ดตรงนั้นนะคะแล้วก็วันนี้เห็นว่าไปถนนคนเดินด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้เพราะว่าหน้าร้านก็จะมีป้ายนะคะ3หนุ่มชุมพรเด่นชัดเจนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะป้าย3หนุ่มชุมพรแล้วก็มีแม่เนยแซ่บๆยืนขายอยู่เองเลยค่ะ
1: แม่เนยแซ่บๆเลยนะคะอ่ะก็
0: จะซื้อไม้ค้าหรือจะซื้อผลไม้ต้องคิดด้วยนะ
1: คะใช่ๆๆก็คือสรุปว่ามีผลไม้พร้อมน้ำปลาหวานจำหน่ายครบชุดครบเซตใช่มั้ยคะ
0: และเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้ก็จะมีกระท้อนแล้วก็มีกระท้อนทรงเครื่องอร่อยแซ่บๆแล้วถ้าเกิดว่าแม่เนยว่างก็จะมีตำกระท้อนแซ่บๆให้ได้ทานกันค่ะ
1: อืมค่ะโอ้เรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแต่เฉพาะเรื่องของน้ำปลาหวานนะคะที่5สูตรความอร่อยยังมีผลไม้ตามฤดูกาลค่ะนะคะแล้วก็เหมือนที่น้องเนยบอกว่าช่วงกระท้อนนะอันนี้นี่น่าสนใจมากนะคะก็ไปลิ้มชิมรสกันได้จำหน่ายราคาแบบไหนอะไรยังไงบ้างน้องเนย
0: ผลไม้จะยืนพื้นอยู่ที่ชุดละ50บาทกระท้อนทรงเครื่องก็เหมือนกันค่ะชุดละ50บาทแล้วก็ถ้าเป็นตำกระท้อน80หรือว่าจะมีลูกค้าที่สั่งพิเศษกล่องละ100 150

0: 200นั่นก็คือสั่งได้เหมือนกันแล้วก็ทางร้านก็จะมีรับทำเค้กผลไม้กระเช้าผลไม้แตงโมกระเช้าผลไม้ต่างๆที่เป็นของฝันของฝากเป็นของฝันวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะก็รับทำเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะคะดังนั้นใครสนใจนะคะช่องทางการติดต่อเหมือนที่บอกไปว่ามีเพจใช่ไหมคะสามหนุ่มชุมพรแต่ว่าจะมีช่องทางเดียวตรงนั้นหรือว่าจะให้เบอร์โทรหรือว่ายังไงเพิ่มเติมไหมคะน้องเนย
0: เบอร์โทรนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะคะ0933916366ค่ะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะเจอแม่เนยก็ถนนกรมหลวงชุมพรนะคะ
1: ค่ะไปได้เลยนะคะเพราะว่าขายทุกวันหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์วันเดียวว
0: ันอาทิตย์จ้ะหยุดวันอาทิตย์ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายตรงนี้น้องเนยมีอะไรที่อยากจะฝากนะคะอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่กำลังอยากจะหาธุรกิจของตัวเองอยากจะเริ่มต้นในการค้าขายประกอบอาชีพนะคะมีข้อคิดมีกำลังใจอะไรให้บ้างไหม
0: สำหรับเนยนะคะการทำธุรกิจอย่างเดียวที่ต้องมีก็คือความอดทนนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพแม่ค้าด้วยแล้วนะคะความอดทนต้องมาอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนั่นก็คือหมายถึงว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ส่งมอบออกไปหาลูกค้านะคะสำหรับเนยอย่างเนยต้องการทำแบรนดิ้งเนื่องจากว่าเนยต้องการอัพในส่วนของคุณภาพสินค้าซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีคุณภาพสินค้าที่ดีลูกค้ายอมรับลูกค้าศรัทธาในแบรนด์ของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะขายราคาไหนลูกค้าจะรับได้เพราะลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาจับต้องได้แบบนี้ค่ะแล้วก็ความอดทนนี่ก็ยิ่งต้องมีสูงๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเศรษฐกิจมันก็แบบนี้นะคะมีขึ้นมีลงมีได้บ้างมีไม่ได้บ้างก็คือต้องอดทนและยืนหยัดเหมือนเนยเนี่ยทำมาได้9ปีแต่จับจุดได้ว่าสิ่งที่เราทำนี่คือเราทำเพื่อลูกเราทำเพื่อเด็ก3คนมันก็เลยมีความอดทนสูงและไม่คิดที่จะเลิกทำก
1: ็
0: เลยผ่านมาได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อยากฝากทุกคนว่าทำไปเถอะค่ะทำอาชีพหารายได้หลายๆช่องทางนะคะเหมือนเลยอ่ะขายของขายทุกที่ขายทุกอย่างที่มีเงินขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าตัวเองทำนายหน้าหรือทำแอฟเฟทั้งหลายเลยทำหมดเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานด้วยตัวเองและส่งเสียลูกด้วยตัวเองทุกคนต้องมีกำลังใจอันดับหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ลูกเราได้เรียนหนังสือได้ดีนะคะก็เลยว่าหาจุดที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้แล้วเราจะทำทุกอย่างไปด้วยดีค่ะ
1: ค่ะโอ้มีข้อคิดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกับทุกๆสาขาอาชีพนะสำหรับใครที่จะอยู่ในสาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่ความอดทนความขยันนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะชวนไปกินของอร่อยของชุมพรนะคะกับน้ำปลาหวานหนักเครื่องนะคะที่คุณได้ลองแล้วคุณจะต้องติดใจอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะน้องเนยคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่โฮสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะค่ะค่ะมีโอกาสลองไปนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์เสาร์นะคะจำหน่ายที่ถนนคนเดินค่ะริมทางรถไฟนะคะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็สตรีทฟู้ดนะคะหรือตลาดนัดไม่ใช่เป็นตลาดนัดนะอันนี้เขาเรียกตลาดโต้รุ่งกรมหลวงชุมพรนะคะหน้าบ้านพักอัยการค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมพรนะคะอุดหนุนสนับสนุนกันได้นะคะก็ฝากกันเอาไว้ในช่วงของอสมทเพื่อชุมชน Mcot Radio Go ไม่ใช่ Mcot Green Market ในช่วงนี้นะคะ
2: Mcot Green Market พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโอยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อนะคะก็ติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะสำหรับในช่วงนี้จะส่งท้ายกันไปด้วยงานเพลงนะคะงานเพลงที่คุณถามถึงกันเข้ามาค่ะคนนอกสายตาของคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะ

0: 1-1-1-1-4-4-3-4-4.
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 14:00 น. M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะลุงโยชน์เปิดใจทั้งน้ำตาหลังได้รับอิสรภาพกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวนายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์อายุ58ปีเปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกหลังได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทยโดยระบุว่าได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัยหลังต้องเผชิญเหตุการณ์ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาลุงโยชน์เล่าว่าระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าวถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวและปิดตาด้วยผ้าก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัวซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกในพื้นที่ประเทศกัมพูชาส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวอย่างไรก็ตามลุงโยชน์แสดงความขอบคุณต่อทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยได้ในที่สุดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปีพร้อมสะท้อนความรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคมขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการชงนายก3ข้อเสนอแก้ปัญหาคอร์รัปชันนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนที่มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่ามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาวิกฤตที่จำเป็นต้องใส่ใจและมาแก้ไขปัญหาร่วมกันถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยทุกข้อเสนอนายปกรณ์ให้การตอบรับทั้งหมดและจะนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันนี้แต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นประเด็นที่พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนภาริษัทรัฐบาลไม่จริงใจปัดตกร่างแก้วรัฐธรรมนูญมาตรา256ฟังไม่ขึ้นอ้างปากท้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงการให้ความเห็นชอบการพิจารณาร่างพรบ.ที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติยืนยันต่อรัฐสภาคือเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งที่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลประชามติชัดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นมีปัญหาที่จะแก้ไขเพียงบางมาตราไม่เพียงพอแต่จำเป็นต้องมีการจัดทำฉบับใหม่และนับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นมาตนเองคิดว่าสังคมได้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี60ชัดขึ้นกว่าเดิมกกต.รายงานผลล่าช้าคะแนนผิดพลาดสอดไส้บาร์โค้ดเข้าไปในบัตรเลือกตั้งแต่ประชาชนทำอะไรไม่ได้เราเห็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้วาระของการครบรอบ1ปีที่ตึกถล่มโดยการออกมิวสิกวิดีโอแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มรูปแบบปัญหาประเทศรุนแรงขนาดนี้เสียงของประชาชนชัดเจนขนาดนี้แต่รัฐบาลนิ่งเฉยปฏิเสธความรับผิดชอบตนเองตั้งใจฟังข้ออ้างต่างๆที่ตัวแทนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีหยิบยกขึ้นมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายอมรับว่าฟังไม่ขึ้นถ้าจะอ้างเรื่องปากท้องประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED

0: 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย077-970-101หรือ098-723-5903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

ดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะอีกหนึ่งช่วงค่ะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้สองเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับเพลงคนเหงาที่เข้าใจเธอถามมาจากพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายแต่ตอนนี้เป็นคนห้วยทรายขาวเก็บมังคุดนะคะแล้วก็คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดโอ้โหชื่อเพลงยาวมากนะคุณไหมไทยค่ะอ่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเพลงที่ขอมาช่วงที่แล้วเปิดให้ฟังช่วงนี้แล้วก็มีเพลงที่ขอมาในช่วงนี้จัดให้ฟังช่วงนี้บ่อยากเจอหน้าคู่กรณีแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงของเปิดสายหน้าใหม่กับคุณขอมาเราจัดให้นะคะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงแบบด่วนๆหน้าไมค์ค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาพร้อมแล้ว4สายหน้าไมค์ของเราในช่วงนี้นะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพ่อ
0: สวัสดีค่ะหายไปนานเลย
2: อ๋อธุรกิจทำธุรกิจอยู
0: ่ ทำธุรกิจนะช่วงนี้ช่างออดหนุ่มสวนกล้วย
2: คร
0: ับ แล้วแม่เป็นไงฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับแต่2วันนะ
0: ไม่ตกเนาะแต่หลังสวนเห็นว่าตกนะ
2: ตอกหลัง
0: ส่วนตอกใช่ใช่ค่ะอ่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
2: สวยจนล้นนี่วันนี
0: ้โอ้โหสวยจนล้นนะไม่มีหล่อจนล้นนะคะมีแต่สวยจนล้น
2: สวยจนล้นไม่รู้คนมาจากไ
0: หนนะโอเคได้เลยค่ะ
2: ครับผมหมอทุกเที่ยงทุกสายเหมือนเดิม
0: ได้เลยจ้า
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายแรกของเราค่ะตามต่อมาได้เลยนะคะตามต่อมาได้เลยค่ะสำหรับสายต่อไปสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มบางยี
3: ครับผมบางตะกัวครับ
0: เอาพวงอะไรจ้าน
3: ี่ขออมตะได้เปล่าที่ว่าเพลง
0: อ๋อโอเค
3: อมตะได้ไหม
0: ได้หนึ่งเพลงได้หนึ่งเพลง
3: โอเคงั้นเอาน้ำลงนกร้องที่มีนกเอี้ยงร้องปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
0: นะน้ำลง
3: นกร
0: ้
3: อง
0: นะคะ
3: คร
0: ับ
3: ที่เสียงนกเอี้ยงร้องปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลย
0: นะโอ้นกเอี้ยงร้องแบบนั้นเหรอ
3: ครับผม
0: จ้ะโอเค
3: ครับให้ทุกเสียงทุกสายไปเปิดเครื่องฟังให้ทีนะครับผม
0: จ้ะได้เลยค่ะ
3: ครับขอบคุณคร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายที่2ต่อมาค่ะ3และ4นะคะอีก2สายค่ะคุณผู้ฟังอีก2สายในช่วงนี้นะคะรีบมากันเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ออกไปรับซื้อมังคุดหรือยังจ๊ะ
4: อ
0: ๋
4: อว
0: ัน
4: น
0: ี
4: ้ไม่ได้ซื้อค่ะจะไปงานแล้วค่ะ
0: อืมนะไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาวันนี
4: ้จ้าวันนี้ต้องไปงานค่ะ
0: นะข่าวงานเป็นกุศลศพยังไม่ได้ประกาศให้เลยเดี๋ยวประกาศให้นะคะเดี๋ยวประกาศให้จ้ะ
4: จ้าขอบคุณค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยค่ะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรเป็นกำลังใจให้ด้วยเน
4: า
0: ะ
4: จ้าขอบคุณน้องรับบ่ได้สิริพรค่ะ
0: น้องรับ
4: น้องรับบ่ได
0: ้น้องรับบ่ได
4: ้จ้า
0: ขอบคุณสิริพรนะคะ
4: จ้า
0: จ้าโอเคให้ใคร
4: จ้าขอมาทุกแสงทุกสายเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยค่ะ
4: จ้า
0: จ้
4: าสว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสายที่3ค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังสายที่4นะคะมีไหมนะคะบางวันก็แย่งชิงกันค่ะบางวันเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเงียบแล้วนะคะไม่มีใครมาต่อใช่ไหมคะถ้าไม่มีใครมาต่อตอนนี้ก็จะเหลือเพลงหัวใจที่ใช้แล้วนี่จากหนุ่มน้องใหญ่นะคะโทรมา

0: อนหน้านี้คุณภาสกรหลังสวนขอเพลงบ่พร้อมแต่บ่แพ้นะคะช่างออดละแมสวยจนล้นค่ะพี่หนุ่มบางหยีขอเพลงน้ำลงนกร้องพี่อิดรักขาวแหลมทรายนะคะน้องรับบ่ได้ของคุณสิริพรค่ะและสายสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณโอ
0: ๊ตพี่อีทตอนนี้อยู่ในสวนหรืออยู่ที่บ้านคะ
1: อยู่ปลายมังคุด
0: อยู่ปลายมังคุดโอ้ระวังนะคะฝนตกไหมคะ
1: ตกนิดนึงค่ะคุณโอ๊
0: ตตกนิดนึงนะดูแลสุขภาพด้วย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่หน้าไมค์นะคะ
1: สุ่ม
0: เสียงโทรมาใช่ไหมคะ
1: เสียงโทรมาค
0: ่
1: ะว
0: ่
1: าอ
0: ุ
1: ตส่าห์นี่กี่โมงก็ไม่รู้
0: ค่ะ
1: ถึงค
0: ุ
1: ณโอ
0: ขอบคุณมากๆเลยเอาพี่อิทขอเพลงอะไรให้แฟนรายการฟังดีคะ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ขอของคุณอะไรแล้วอ่ะคะที่ร้องเพลงปลายฟ้าค่ะ
0: อ๋อปลายฟ้า
1: ชื่อแมนใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะโอ้ก็จำชื่อนักร้องไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้คนใหม่ๆนะคะเยอะมาก
1: ใหม่ๆมาเยอะแต่ว่าพี่อินไม่ค่อยคุ้นนะคะถ้าอมตะที่โอเค
0: นะถ้าอมตะที่บอกชื่อนักร้องได้เลยเนาะ
1: ได้เลย
0: ค่ะปลายฟ้าของคุณเปิ้ลปทุมราชกับคุณแมน
1: อ๋อใช่ใช่
0: พิสิทธิ์พงษ์จ้ะ
1: ไม่ต้องเสียงตุ๊กตายเลยนะคะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ดีเจทุกท่านด้วย
0: โอเคได้ค่ะ
1: ไม่เอ่ยชื่อนะคะทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยจัดไปตามนั้นค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนี่อยู่ปลายมังคุดอยู่โคนต้นมังคุดนะคะก็อุตส่าห์โทรมาขอบคุณมากเลยพี่อีพนารายนะคะและนี่คือในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะช่วงนี้ค่ะ
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื
0: ้
4: อสน
0: ุ
4: กช้อปป
0: ิ้
4: งชาวมาเน
0: ีย MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

มีใครเคยฟังเพลงนี้บ้างและมีใครที่ไม่เคยฟังเพลงนี้บ้างคะน้ำลงนกร้องนะคะคุณพรภัยเพชรดำเนินค่ะเพลงนี้เป็นอมตะลูกทุ่งอมตะเลยนะคะจะเปิดให้วันละเพลงสำหรับในช่วงของสุขใจไปกับเพลงนะคะกลับเข้ามาในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังแล้วค่ะคุณผู้ฟัง 14:36 นาทีนะคะมีงานเพลงเพราะที่รอคุณอยู่อีกหลายเพลงด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเอามาเล่าให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของดินเน่านะคะปลูกอะไรก็ไม่เห็นผลใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยแต่หลังจากนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดค่ะที่ย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อได้ที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้รับของแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะคุณไม่ต้องจ่ายก่อนดังนั้นคุณมั่นใจได้ค่ะนะคะสินค้าดีๆของเราที่ฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้นะคะเอาล่ะเพลงต่อไปน้องรับบ่ได้เพลงนี้ของคุณสิริพรอำไพพงศ์ค่ะพร้อมแล้วนะทั้งพี่อีฟรักขาวแล้วก็พี่อีฟพนารายเดี๋ยวให้ฟัง2เพลงต่อเนื่องนะคะจบเพลงนี้น้องรับบ่ได้แล้วก็จะไปฟังปลายฟ้าต่อนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยฟังเพลงกันยาว

0: ล่ะได้ฟังเพลงกันไปเรียบร้อยช่วงนี้ต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ
1: ไฮรักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: เอาละค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆของ Toyota นะคะ Toyota ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ Hilux นะคะเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาค่ะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจนะคะด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ที่ซื้อ Hilux วันนี้นะคะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะคะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะคะ Hilux Legends ค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้กันด้วยค่ะ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
2: นานาสารพันสาระ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของนานาสารพันสาระกันบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ยังคงมีเพลงค่ะให้คุณได้ฟังกันนะคะอีกหลากหลายเพลงตามคำแนะนำดังนั้นเรื่องราวของสาระก็ต้องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบดูฟุตบอลนะคะสาระวันนี้สำหรับคนที่ชอบฟุตบอลเขาบอกว่าสาเหตุที่คนดูบอลไม่อยากให้รัฐบาลจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ซึ่งมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทอ่ะทั้งที่ตัวเองได้ดูฟรีนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนละจะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะไทยก็ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะช่วยเหลือให้จ่ายค่าลิขสิทธิ์มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้กระแสสังคมเสียงแตกค่ะบางคนเห็นด้วยนะคะคนไทยควรได้ดูบอลโลกฟรีอีกส่วนนึงไม่เห็นด้วยเพราะใช่ว่าทุกคนจะดูฟุตบอลเอาเงินหลักพันล้านของรัฐไปทำอย่างอื่นดีกว่าเสียงแตกใช่ไหมคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักข่าวฟุตบอลอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลหลายคนกลับมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยในการใช้เงินรัฐในการซื้อลิขสิทธิ์นะคะก็มีหลายคนเลยค่ะนะที่เขาให้เหตุผลว่ารัฐบาลยังอุ้มเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าก็ยังคงขายลิขสิทธิ์แพงต่อไปดังนั้นควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาดเพื่อให้อนาคตฟีฟ่าลดราคาจนเอกชนจ่ายไหวถ้าจะซื้อต้องเป็นเงินของเอกชนนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะคะก็คุยเรื่องนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าก่อนหน้านี้เวลาที่ไทยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใกล้ๆกับวันแข่งก็ยังหวังว่าจะลดราคาให้แต่สุดท้ายมุกนี้ก็ไม่เคยได้ผลต่อรองไม่เคยได้จากนี้คงต้องรอดูว่าเอกชนเจ้าไหนจะร่วมลงขันซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะยังคงเป็นประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วบอกว่าจะเอาเงินเป็นหลักพันๆล้านไปซื้อบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยก็จริงใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูดังนั้นเอาไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศจะดีกว่าไหมก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังแล้วแต่นานาจิตตังจริงๆนะคะและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระกับประเด็นข่าวที่เอามาเล่ามาคุยกันค่ะ
2: นานาสารพันสาระ

หมดเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะเดี๋ยวก็ฝากข่าวประกาศประชาสัมพันธ์กันเอาไว้สักนิดนึงนะคะเป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพค่ะของนายจรัญมายาเศษอายุ83ปีนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะขณะนี้สวดพระอภิธรรมนะคะที่สมาคมพุทธประทีปหลังสวนค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง17พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะกำหนดพิธีชาปนกิจศพค่ะในวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 13:00 น.ณวัดบรุการามหรือวัดแหลมทรายค่ะพี่อิฐรักขาวแหลมทรายนะคะฝากประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะก็เป็นญาติกับพี่แป้นหมู่3แหลมทรายนั่นเองนะคะก็เรียนเชิญญาติมิตรที่เคารพนับถือร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่ะฝากข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันไปนะคะในช่วงนี้แล้วก็ส่งท้ายกันไปค่ะบอกพร้อมแต่ก็บอกแพ้นะคะชื่อเพลงนี้ของคุณมนแคนแก่นคูนโอ้นี่จะสับสนอยู่เยอะเลยนะเดี๋ยวคุณมนแคนไหนคุณไหมไทยไหนคุณเสียงเขาจะคล้ายๆกันน่ะในวงนี้นะคะซึ่งวันนี้ไม่รู้เปิดซ้ำของคุณมนแคนบ้างหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรอะส่งท้ายกันไปก่อนช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงวันจันทร์มาเจอกันใหม่นะสำหรับช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อค่ะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะมาวรงบอกเคารพประชาชน21ล้านเสียงฝากคุณสมบัติสสรต้องเป็นกลางการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม

0: พิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายว่าที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองยืนอยู่ฝั่งข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาแม้ตนเองจะเคยดีเบตทางการเมืองในเรื่องนี้แล้วแพ้ตนเองก็ยอมรับได้เพราะเสียงของประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนเองเคารพกติกาแต่สิ่งที่อยากฝากไปยังผู้มีอำนาจในการรวบรวมเสียงเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คือคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นอกจากนี้เก่งและดีที่สำคัญคือต้องเป็นกลางกกต.จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนายแสวงได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัดซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเลขาธิการกกต.ยังเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งโดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชนและบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบหากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคิวบาวิกฤตน้ำมันหมดประเทศสถานการณ์พลังงานในคิวบาเข้าสู่ขั้นวิกฤตสูงสุดหลังจากประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองเหลืออยู่ในระบบอีกต่อไปส่งผลให้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายขณะที่ผู้นำรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแรกของคิวบาประกาศภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงเนื่องจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองในประเทศหมดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากถูกมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการขนส่งน้ำมันจากสหรัฐอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4ระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เลยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันประชาชนในกรุงฮาวาน่าและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากสายการบินขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้บริษัท Honda ชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น Honda Scoopy i Honda Wave ดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัท Honda ชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ Honda ต้องที่บริษัท Honda ชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โกยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
15: จิ๊กโกยามบ่าย

สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรแห่งนี้นะครับทั้ง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สะดวกคลื่นไหนก็ได้นะครับเราออกอากาศพร้อมกัน2ความถี่กับเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุควันนี้วันศุกร์นะครับฟังเพลงย้อนยุคกันแนะนำเพลงโปรดได้เหมือนเดิมทางหมายเลขโทรศัพท์0776415667ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณไปถึงบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์นะครับกระบะบรรทุกตอนเดียวตอนครึ่งขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อมีหมดเลยนะครับรวมไปถึงกระบะไฟฟ้าก็มีด้วยนะครับที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับในชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับนี่คืองานเพลงของคุณปู่พงศิษฐ์คำพี

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: โกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรถฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Concord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุย

กับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดเนี่ยนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลงได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

และชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆวันนี้เป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการกันแบบครบครันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับต่อเนื่องกันกับเงินเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับขอฟังเพลงของอาจารย์ยงยุทธดำขวานนะครับชื่อเพลงว่าแมวดำแมวลายครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.

0: MCOT Radio Network
1: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
0: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: ่ซื่อสัตย์สารพัดสี
1: เงินเพลงของคุณปู่พงศิษฐ์คำภีร์นะครับนี่คือรักเดียวนะครับคุณผู้ฟังจากในตัวเมืองชุมพรนะครับบอกว่าชอบเพลงนี้มานานแล้วแล้วก็สมมติถ้าขอเพลงจะขอเพลงนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าชอบจริงนะครับก็จะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับช่วงเวลาของจิโกย่ามบ่ายโดย Honda ชุมพรนะครับรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ125i เวฟ110i สกูปี้ i PCX และอีกหลายๆรุ่นนะครับ

เจ้าของกันได้แล้วที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับดาว0บาทมีจริงพร้อมของแจกและของแถมมากมายและการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนั่นเองนะครับเอาละต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับวงสะพานนะครับนี่คือสะพานไม้หมากครับ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Court Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: กรณินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่กกร.เสนอตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริตกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้และอีกประเด็นที่ตรงกับนโยบายรัฐบาลคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจะเป็นโอเพนกัฟเวิร์นเมนต์ขณะเดียวกันกกร.เสนอให้มีหน่วยงานนำร่องสี่หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบและขยายไปที่อื่นนอกจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่มีการทุจริตนายประกรณ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการไปทำวิจัยว่ามีหน่วยงานใดบ้างหากจริงต้องปรับปรุง

0: ค่ะกกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วยอมรับเอกสารข้อมูลจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะแล้วเสร็จเมื่อใดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาคำร้องหัวสว.และจะมีสำนวนอื่นด้วยที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน 5,000 เรื่องพิจารณาไปแล้ว 2,500 เรื่องเหลืออีกครึ่งหนึ่งราว 2,500 เรื่องโดยภายใน1ปีต้องเสร็จยืนยันว่าของสำนักงานกกต.ไม่เคยขาดอายุความเว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ย้ำว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถูกต้องและเป็นธรรมนายแสวงกล่าวว่าการประชุมของกกต.กำหนดใน1สัปดาห์การประชุมพิจารณาคำร้องจะใช้1วันสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.เช่นกำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีหัวสว.ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารสำนวนทั่วไปและมีการประชุมกันวันพุธอีก1วันซึ่งที่ประชุมกกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม1วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีหัวสว.เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใดเหลือไม่ถึง1เดือนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกชาวนาทวงถามความชัดเจนแก้วิกฤตปุ๋ยนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศแต่สิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดคือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละ800ถึง900บาทไปอยู่ที่กว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่เหลืออีกเวลาไม่ถึงเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหญ่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ชาวนายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะถึงเวลาชาวนาจำเป็นต้องซื้อแม้ราคาจะแพงก็ไม่มีทางเลือกทั้งนี้เสนอรัฐบาลพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตออกมาเป็นคูปองซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรโดยตรงโดยให้ชาวนาเลือกซื้อปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดดินมากกว่าการกำหนดรูปแบบปุ๋ยจากส่วนกลางเพียงแนวทางเดียวพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างเข้มงวดหลังมีข้อร้องเรียนว่าราคาจำหน่ายในหลายพื้นที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมขอรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LEDสองอันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: การเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ร่วมสัมผัสสุดยอดภูมิปัญญาไทยในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6 24-27 พฤษภาคมนี้ณศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านหมอพรวัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอำเภอหลังสวนชุมพรพบกับงานเสวนาวิชาการสมุนไพรนานาชาติพิธีไหว้ครูหม้อยาประกวดร้องเพลงประกวดเทพีเทพบุตรสมุนไพรและเทพีหม้อยาพร้อมลุ้นการแข่งขันทอเรือบกสุดเร้าใจครบทั้งสาระความสนุกและวัฒนธรรมสอบถาม0930133199และพบกันในงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยครั้งที่6
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
10: โอยามบ่ายซุปเปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
11: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายยังอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคยังมีให้ได้ฟังกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับใครที่ชื่นชอบในแนวเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคเนี่ยนะครับก็แนะนำเพลงโปรดได้เลยนะครับทาง0776415567เป็นกำลังใจให้กันมอบเพลงเพราะให้กันในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตอย่างนี้นะครับดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรนะครับต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่นะครับการใส่ปุ๋ยคือสิ่งสำคัญนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีเลือกปุ๋ยที่มีคุณภาพกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลจำหน่ายแล้วนะครับที่สอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับผ่านกันไปสำหรับงานเพลงเมื่อสักครู่นะครับนางฟ้าดอกปุดงานเพลงของอเนกร็อกพันทางนะครับแล้วก็มีขอฟังเพลงของพี่บ่าววีเข้ามานะครับนกหาฟ้าครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาเซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก Radio

0: mcot.net mcot radio network
1: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

เพลงของสมชายใหญ่นะครับชื่อเพลงว่าเล่ลำลวงนะครับขอมาจัดให้ฟังกันต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่อีกหนึ่งเพลงบอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณป๋องนภเหรียญกับคิดถึงนะครับเจอเพลงนี้พอดีเลย ได้ฟังต่อกันเลยครับ

เลยครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับอยู่ดูแลกันต่อจนถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับแป๊บเดียวกลับมาครับ

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายไปถึงทางหลังไมค์นะครับตอนนี้น้องแป้งก็รอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02 24

0: 081-1366นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะฮะ
1: มองอะไรคะ
0: มองสิไม่เราไม่ได้เจอกันนานมาก
1: ทำไมล่ะคะ
0: คิดถึงเป็นไงบ้างสบายดีนะ
1: ไม่เจอกันนานมากตรงไหนก่อนวันนี้ก็ยังยืนอยู่
0: อุ้ยก็ถือว่านานนะจริงๆนะอยากจะให้จัดรายการด้วยกันไง
1: บอกผอ.เลยค่ะ
0: แต่
1: คำถามคือไหวไหม
0: นั่นแหละที่ชาไหวหรือเปล่าถ้าที่ชาไหวเดี๋ยวพี่บอกให้
1: ไม่ไหวแล้วกัน
0: เอ้ยนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะครับน้องเมย์ก็ยังอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันนะครับถึงตีห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้โลกของผึ้งนะครับจากแม่ผึ้งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ถนนค้นฝันนะครับพี่ตั๊กแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม02-248-1366นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ชัยยานะครับสวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุคนกับเชิงสวัสดีพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีพี่เอกชัยครับน้องแบมสวัสดีค่ะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณค่ะป้าลิ้นนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมารับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ 02-248-1366 ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาพี่ถึงมันไรคุณชายบอยน้องฟ้าสายบอกว่าขอเพลงดอกกระเจียวบ้านหน่อยค่ะนี่น้องมังกรนะครับพี่ยูนิคครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สุจัญญาสวัสดีครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรนี่แล้วก็ทักทายครับพี่สมโชคนะฮะแล้วก็นะบอกว่าไม่กินข้าวเช้าพอสายๆก็หิวพอสายหิวสิวก็หายนะอันนี้ดีนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันก่อนดีกว่าในช่วงของสายชิลฮิวใจครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลน้องแป้งลองโทรศัพท์กลับไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะฮะทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกครับพี่อนุวิทย์นะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ศรีวิไลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ยูนิคนะครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งมันไร่นะครับตอนนี้มารับสายกันต่อนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบิวนะครับ
4: ครับผม
3: คุณบิวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: ผมคลองหลวงปทุมธานีครับ
3: ปทุมธานีนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เพลงว่าวครับ
3: เพลงว่าว
4: ครับผม
3: จากน้องมินตานะ
4: ใช่ครับ
3: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้กับทุกๆคนที่ฟังขึ้นครับแล้วขอแล้วให้คนที่รับสายผมด้วยนะครับ
3: นี่ได้เลยให้กับน้องแป้งนะ
4: ครับผม
3: นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงนอน

0: ้าจังเลยต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่า
1: ไม่ใช่ครับผมนอนแต่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วมึงตื่นมาช่วงที่หนึ่งพอดีฟังฟังอยู่ตลอดเนี่ยผมฟังรายการนี้อยู่ตลอด
0: เข้าใจเข้าใจเอ้ยขอบพระคุณมากมากครับก็ถือว่านอนเพียงพอนะถ้านอนตั้งแต่ทุ่มนะ
1: ทุ่มหนึ่งครับ
0: โอเคไม่ง่วงนะฟังสบายสบายนะครับ
1: ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับคุณบิว
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวใจครับป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงนี้นะฮะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับผมก็เลือกยำยำเช่นเดียวกันนะฮะป่ะไปฟังเพลงนี้กันครับว้าวครับจากน้องเมียนตราอินทิราครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวง Titus Smith นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีทาแป้งรอจากนัสเซนทรานิยากรครับรอพี่ที่บ้านนอกแต่น้องกระแตอาสยามรอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องมังกรพี่พีระนะครับโอ้ยไม่ได้เห็นนานเลยนะครับสวัสดีครับพี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับน้องฟ้าใสบอกว่าว่าไงคนเก่งนอนเช้าก็นอนสักหน่อยนะครับถูกต้องครับ อันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยนะครับเออนะจะเก่งแค่ไหนนะพอเช้าปุ๊บง่วงก็ต้องรีบนอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับหรือว่าไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จำนงนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าฮิลไลฟ์นะครับใครที่แบบลุกขึ้นลุกก็เจ็บนะฮะนั่งก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บเข่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำนะฮะHillLife เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ HillLife นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีพี่จำนงด้วยนะครับทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยครับ4689400แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงสจ.ต้อยด้วยนะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กเงาไหมครับวันนี้มีวิธีแก้เหงาให้ครับนำใบฝรั่งผสมเหล้าขาวนิดหนึ่งขยี้ให้เข้ากันและนำมาอะไรนะนำมาพอกที่หัวสักพักเหาก็จะหงายพอเหาหงายเราก็จะหายเหงาขอบคุณครับก่อนที่ซอยเดมโอ้ยสจ.ต้อยนี่สุดยอดนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะคิดถึงนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันน้องมังกรพี่วันวิสาคุณชัยบอยนะครับสวัสดีครับพี่นุวันพี่อักตลาดพี่พีระพี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
2: ขอบคุณครับมาแล้วดีเจพุ่มเพชรพุ่มพวง
1: โอ้โหไม่ได้คุยกันนานนะครับพี่กะทิสบายดีนะครับ
2: ก็สบายดีจำงานงานยุ่งเลย
1: ครับผม
2: ก้าวพฤษภาที่ก็มีงานอีก
1: มีงานอีกใช่ไหม
2: เงาไปเล่นดนตรี
1: เข้าใจเข้าใจแล้วไปเล่นดนตรีที่ไหนพี
2: ่ไม่ได้โปรโมทในที่อสมทไม่ได้
1: อ๋อโปรโมทในนี้ไม่ได้เนาะ
2: ลืมไป
1: อย่างเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจ
2: ทีนี้ก็วันที่9ก็เลยต้องมีงานแล้วก็ขอบใจคนสุพรรณทุกท่านด้วยนะที่แรกจ้างลูกน้องผมไปเล่นโฟกซองที่ไหนได้ให้ลงครึ่งวงเลย
1: ครับพี
2: ่ต้องขอบใจชาวสุพรรณบุรีทุกท่านด้วย
1: อ๋อก็คือไปเล่นที่สุพรรณใช่ไหมพี
2: ่พอดีเขาจ้างคนที่เขาแต่งงานน่ะเขาจ้างเขาให้ไปเล่นแค่ปกซองแต่พอดีเราไปงานมาเต็มวงอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
2: เขาก็เลยบอกว่าขอเป็นลำวงย้อนยุคได้มาก็เลยเอาลงมาเลยเขาก็
1: เป็นลำวงย้อนยุคอันนี้สนุกนะ
2: ครับก็เล่นลำวงย้อนยุคเนื้อเราก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่า
1: เข้าใจ
2: ทีเราถนัด
1: เข้าใจเข้าใจนะครับ
2: ต้องแดนเซอร์ก็ไม่ต้องมาก
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ทีมงานแดนเซอร์เขาก็ให้มาหมื่นหนึ่งจ้างลงไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเองอะไรเงี้ย
1: เข้าใจเข้า

0: ใจเลยนะครับ
1: แล้วขอเพลงแต่เขาขอเพลงเนี่ยเขาขึ้นมาร้องเองเขาก็ให
0: ้ครับพี่
1: เพิ่มโหลด
0: ครับครับแล้วที่งานที่พี่ไปเล่นมาในคนเยอะไหมแฟนเพลงเยอะไหมครับ
1: โต๊ะไทย500โต๊ะ
0: ครับพี
1: ่โต๊ะไทยนะเฉพาะคือโต๊ะไทยเสิร์ฟแบบโต๊ะไทยไม่ใช่เสิร์ฟแบบโต๊ะจีนนะ
0: ครับครับครับ
1: โต๊ะน้ำสีก็เป็นน้ำไหขาวๆอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำไหขาวๆเนาะ
1: เออน้ำไหขาวๆ
0: เข้าใจเลยนะครับ
1: แต่ทีนี้ก็เจ้าของงานเนี่ยเราเขาไม่ค่อยมีตังค์แต่ลุงเจ้าของงานเนี่ยเขามีสถานภาพดีมาก
0: เข้าใจ
1: ให้เงินสดมาเลย
0: อืมสุดยอดเลยพี
1: ่ก็เลยต้องขอบคุณเขา
0: ครับผมแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ก็บอกไปแล้วนี่เนาะน้ำสีก็น้ำเอ๊ะผมบอกไปแล้วนี่เนาะ
0: เฮ้ยเพลงเหรอยังเพลงพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้
0: ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้พูดเลย
1: อ๋อฉันขอไอ้นั่นละกันมีเรื่องเดียวกันคนจะขอเพลงก็ขอจุดขอให้คุณโปรโมทเรื่องน้องสายมั่งว่าไปแสดงที่ไหนช่วงนี
0: ้น้องสายเหรอหมายถึงน้องสายของ95ของเราอะนะ
1: ครับน้องชาย95 31 31น้องชาย31
0: น้องชาย31นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดก็เห็นน้องไปต่างประเทศหรือเปล่าร
1: ู้สึกเขาไปต่างประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็เลยถามคุณเพชรดูว่าชงเขาหน่อยช่วยกรุณาชงหน่อยเพราะว่าระยะหลังเขาโอเคเลยผมปลื้มเขามากเขา
0: พัฒนาตัวเองเข้าใจปลื้มเขาใช่ไหม
1: ก็พัฒนาตัวเองดีมากเลย
0: ถูก
1: เท่าที่ตามงานเขา
0: เพราะว่าล่าสุดในน้องสายเขาไปประกวดโกลเด้นซองนะพี่กะทิดูไหม
1: ดู
0: ใช่
1: แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพัฒนาตัวเองนั่นว่า
0: ถูกต้องเลยนะฮะแต่ว่าเพลงที่พี่กะทิขอมาก่อนหน้านี้ทางหลังไมค์เนี่ยคือเพลงนี้ GPS ใช่ไหม
1: GPS ของเอิร์ธฟ้าหน้าเหลี่ยม
0: เพลงนี้เลย
1: เออ
0: นะครับ
1: GPS ของเอิร์ธฟ้าหน้าเหลี่ยม
0: ได้พี่
1: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุยมากเดี๋ยวคนอื่นเขาต้องจัดฟังเพลง
0: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ครับช่วยต่อสโลแกนให้หน่อยครับนานๆโทรมาที
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ถูกต้องครับพี่กะทิขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่กะทินะฮะแม่ปรับเริ่มปลื้มน้องสายใช่ไหมฮะถามว่าอัปเดตเรื่องผลงานเรื่องคิวเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผลงานที่เห็นล่าสุดเนี่ยก็คือน้องน่าจะไปออกที่โกลเด้นซองนะครับโกลเด้นซองถ้าใครที่ชื่นชอบบทเพลงแนวโกลเด้นซองนะต้องลองไปฟังกันดูนะครับน้องสายสนสีของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับสัก4เพลงเอาเพลงนี้ก่อนเลยครับ GPS ครับเหินฟ้าหน้าเลื่อมครับ

0: ยให้มันงึดใบงึดแง่มันไปอยู่หาตายอย่างไก่ใบไก่แง่ซ้อให้ได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้โจมมายังลําเหลือเฮือน
0: ก็ขับรถซ้อหาใบเป้งนะคะบ่ฮู้ว่าไปอยู่ลืบไหนซ้ออยู่ได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้เราไปอยู่ไหนมาลําเหลือหยังมาล้าสมัยเนี่ยฮู้ก็ว่าบัดเดียวเนี่ยปนใจ GPS กันแล้วนะ
0: โอ้แล้วมันคืออย่างเรนจีพีเอสเนี่ย
1: มันก็คือเครื่องนำทางเนี่ยผมกำลังซื้อมาใหม่ๆเหมือนกันก็ไว้จะไปลองใช้อยู่เหมือนกันไอ้เหิน
0: เอออันก็เข้าทางอะค่ะอันขี่กับมาทดลองใช้รถไอ้เนี่ยปะขี่ไปส่งไอ้ไปบ้านเป่ง
1: โอ้ปะปะปะปะ
0: เออปะโอ้แล้วมันใช้ได้เนี่ยเรน
1: ก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องเลือกโหมดมันถึงก่อนนะ
0: อืออ
1: ้าวจะเอาโหมดอย่างพ่องในมีถึง 4-5 โหมดก่อนเนี่ยพ่อเหรออ
0: ันขี่ลองเอาโหมดหนึ่งเหรอ
1: โหมดหนึ่งก่อนเนาะ
0: อือ
1: นี่โหมดหนึ่งโหมดคนสวยเนี่ยลองฟังดูเนาะว่าเสียงจะม่วนบ้างใดเนาะ
0: เออ
1: ลองดู
2: สวัสดีเจ้าโหมดคนสวยเจ้า
0: เสียงก็ม่วนดิเพ่เอาลองโหมดอื่นนะเลื่อนไปแฮม
1: โอ้ยังมาป้อใจเด
0: ้อ
1: ลองฟังโหมดสองบ่นี่โหมดคนเท่านะลองดูเนาะคนเท่าเป็นใดเนาะ
3: โหมดคนเท่าเด้อ
0: มันเข้าไหวกันเรื่องๆไปแหมมันเริ่มไปแหมฟังแหม
1: เสียงมันแค่เท่าไปแต
0: ่
1: หมดหมดที่3นี่น่าสนใจเนอะ
0: หมดอย่างวะ
1: หมดกระเทยนะ
0: เราฟังดูบ่
1: ค่อยที่ตื่นตาอ่ะลองดู
3: ไอ้เราละมีอย่างรับใจเจ้า
0: หมดนี่แห่นเราไปบ่ให้ป่ะเลื่อนไปแหม
1: หมด4ครับ
0: อะหยังเนี่ย
1: หมดตุ๊เจ้า
0: โอ้ให้เข้าแท้ฟัง
1: ดูเดินทางดีเนาะลองดูหมดตุ๊เจ้าครับอ่ะดู
3: เจริญพรญาติโยม
0: โอ้บ่เข้าไหวเราบ่ให้มันเป็นทางการเราไปเอาเลือดมาแฮมเลือดมาแฮม
1: โอ้ไอ้มันเหลือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมด5เนี่ย
0: เออลองฟังดูป่ะ
1: หมดมาตรฐานหน่อยลองดูหน่อยมันเป็นไรหน่อยชอบก่อนเนี่ยอ่ะ
4: สวัสดีครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่บ้านไอ้เป่งครับ
0: โอ้ยเอาเสียงเนี่ยบ่าเรนเสียงมาได้มาตรฐานดีบ่เฮ้ยแล้วมันหูด้วยนะว่าเขาจะไปบ้านไอ้เป่งเนี่ย
1: ตกลงกับเสียงนี่กะ
0: เอาเสียงเนี่ยเสียงเนี่ย
1: เอาเสียงเนี่ยเนาะ
0: โอเค
1: เสียงมาตรฐาน

0: เตือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมดแห้เนี่ย
1: โอ้แต่ไกลเฮ้ยครับเว้ยมันพอนะครับจ้าๆหน่อย GPS มันเตือนฮะเนาะ
2: โอ้แล้วมันโหได้ยังไงวะเฮ้ย
1: โอ้จ้าๆหน่อยแล้วกันเนาะเชื่อมันเชื่อมัน
3: อีก500เมตรเลี้ยวซ้าย
2: โอ้มันล็อกแตะล็อกหว่าเฮ้ยเล่น
1: แต่
3: คุณกำลังออกนอกเส้นทาง
2: โอ้ก็มันบอกให้เลี้ยวซ้ายให้ก็เลี้ยวซ้ายมันแล้วเหรอมันจะว่าออกนอกเส้นทางแฮมเนี่ย
3: คิงจะไปเถียงหากับ
2: โอ้เถียงก็บ่ได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้ยใจเย็นๆนี่เหินลองฟังแฮมสักหน่อยกะ
3: อีก300เมตรให้เลี้ยวขวา
2: โอ้เลี้ยวขวาหม่อ
1: ขวาไปเลยขวาไปเลยตามมันบอกนะค่ะ
3: ตรงไปอีกสักจำล่ำให้เลี้ยวซ้าย
2: โอ้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวามันจะเป็นเจื้อหรือว่าเลน
3: เจื้อฮากะ
1: โอ้ก็เจื้อมันกะ GPS มันกำลังนำทางเอาเนี่ยไอ้เหินก็อุ้ยเนาะ
3: อีก200เมตรให้เลี้ยวขวาแฮมกำ
2: เลี้ยวขวาแฮมม่อบาดเจื้อมันบ่า
3: ขณะนี้ถ้ากำลังวนกลับมาที่เดิม
2: แฮว่าแล้วแฮกับว่าสารพระภูมิเนี่ยแฮอย่ามาหาเจือมาเจียงแง
1: ่อันนี้
2: วนปิกมาที่เก่าติ๊กติ๊กปิดปิดปิด GPS คิงแน่เล่น
3: คิงจะฟังปิดหาป้อคิงยัง
2: ก็ได้เพื่อป้อครับผมเฮ้ยแค่ว่าเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยถ้าบอกเปลี่ยนแล้วให้อย่าบุกขวางแล้วเนี่ย
1: โอ้กะเปลี่ยนหมดใหม่ป่ะโอเค

0: ไอ้เหินผมเปลี่ยนโหมดเฮือนเนอะเปลี่ยนเป็นโหมดตู้เจ้าละกันโหมดที่4เนาะ
1: อือ
0: จะได้จุ่มใจใจจื่นใจเย็นคล่องอ่ะใจเย็นใจเย็นเนาะอ่ะโหมดตู้เจ้าอ่ะ
2: เจริญพรญาติเยี่ยมทั้งหลาย
0: โอสาตู้ครับครับครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับ
1: เออสาตู้มา
2: คารุณาเป็นนั่งที่อาสนะ
1: โอเล่นไอ้ยังมาอาสนะเนี่ย
0: อาสนะก็คือว่าเป็นที่นั่งเป็นบ่อนั่งถ้ากันนั่งกันแล้วเหรอประเดี๋ยวนะ
1: เออ
2: เสร็จแล้วคารุณารัดประคดด้วย
1: แล้วประคดนี่ไอ้ยังฮะม
0: อเนี่ยคาดเข็มขัดคาดเบลเข็มขัดน่ะ
1: เออ
0: เขาคาดแล้วเหรออ
2: ันเชิญเกียร์ว่างมาประจำพรรษาที่เกียร์หนึ่ง
0: เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยเหินเยียบมิด
2: โยมอาราธนาพวงมาลัยขับทุดงไปข้างหน้าก
0: ำพวงมาลัยมันๆเยียบมิดมิดเยียบเต็มที่เยียบไปเลยเหินไป
2: โยมกำลังขับรถเกินความเร็วที่กำหนดให้เดินสายกลางด้วย
1: เออก็เส้นกลางถนนไว้บ่า
0: เออนะกะเดินทางสายกลางอย่างที่อันอาตมาเพิ่นว่านะกะโอ้ยเฮ้ยระวังรถตั้งแต่
1: หลบ
0: โอ้ย
2: เอี่ยมกำลังออกนอกเส้นทาง
1: เฮ้ยถ้าหลบก็บอกว่าให้ออกนอกเส้นทางอยู่มันจะเจือได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: โอ้น่าเจือมั้งไงเหินเพิ่นเป็นทูตเจ้าก็เกาะตีนใจข้าพระเหลืองเพิ่นไปแกว่าใจเย็นใจเย็น
1: โอ้ใจเย็นฮะไอ้ยาไอ้เล็ดสิบล้อ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวเหี่ยก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลำเนยน่ะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บะแข็งป้องบะแข็งอย่างเงี้ยป้อบะเกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บะแจ๊ะเหรอกินก๋วยตาวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บาจางป้อบาจางคนเฮากินเกมแล้วมาดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้เนาะ
0: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเพียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
0: มาได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
0: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะโตยฆ่าปืนตูบปูน่ะจะบอกเฮ้มาขอมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: ขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีบ่ะ
1: เอาเงินไหนมาเฮ้อน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเนี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวว่าก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปไปไปไปไปเว้ยมาเว้ยเนี่ยมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องทำแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอะกันอะไปเตียวได้ลำเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอะมาไปไปไปอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่
1: าขึ้นก็ก็ไปนั่งใกล้ลำเหลือแห้งๆนอกกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดเฮตะก่อนยังบอกว่าฮ้อน
1: ไม่ว่าอุ่นนะอ้าวกอดมันๆเนอะอ่ะตัวภัยตัวมันเนอะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงเลยนะครับบุ้ย2เพลงแรกก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะฮะหาฟังยากนะเอาจริงยุคนี้แทบไม่มีแล้วนะครับก็บทเพลงแรกตามคำขอจากพี่กะทิใช่ไหมครับ GPS นะครับจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวตลกกำเมืองนะถ้าใครฟังออกนี่คือแบบฮามากๆเลยนะการที่คนเราจะใช้ GPS ใช่ไหมผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนก็ยังใช้แล้วก็ยังหลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสมมติว่าผมก็ไปหลายที่เหมือนกันในกทม.ในบริเวณรอบนอกอะไรเงี้ยเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยไปมาก่อนก็คือแบบสมมติว่าแถวบางแคอย่างเงี้ยผมก็จะไปแถวบางแคก่อนแล้วค่อยจับ GPS นะครับแต่ว่าถ้ารีบจับสมมติว่าผมตอนนี้ผมอยู่รัชดาใช่ไหมจากรัชดาไปบางแคปุ๊บบางทีมันก็เส้นทางมันก็ลวนก็มีนะบางทีมันก็ลวนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเหมือนที่ฟังเรื่อง GPS ที่พี่เหินฟ้าเขาได้พูดถึงนะครับแล้วก็หลังจากเพลง GPS นะครับผมก็เลยแถมเพลงข้าวใหม่ปลามันนะครับจากคุณอาวิทูลใจพรมนะก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะครับฟังแล้วเห็นภาพเลยเอางี้ดีกว่านะฮะแล้วก็หลังจากนี้ผมก็เลยแถมบทเพลงบักแตงโมไปนะครับจากวงฮันเนลแล้วก็คือฮอตก็ตบ่ได้นะครับบทเพลงจากพี่พิสเดชนะครับนี่จัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีครับพี่ไทรัตแตงโมคุณชายบอยคนเดิมพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงพี่เดียฮาร์นี่นะครับ Good morning จ้านะครับโอ้ยคิดถึงพี่สาวสุดที่รักของผมนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆนะครับจริงๆนะพี่เดียนะพี่เดียนะพี่เดียตื่นเช้าแล้วชอบทักทายกันตลอดเลยนะครับพี่เดียเป็นสาวออสเตรเลียนะครับอยู่แคนเบราเป็นคนเมืองหลวงนี่คนเมืองหลวงว่าสั้น คนเมืองหลวงที่แคนเบราของออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กันและพีนะครับพี่สาวขามทักทายนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ยายเกดแก้วนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันเลยนะครับวันนี้จอกคิวฮิตของเราเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับยอมแพ้ที่เธอนะครับจากน้องออนอรดีครับ TIG สังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณตั้ม Voice เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพคิดมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีแก้บนจากน้องก้านตองดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นะจบไปทั้งสองเพลงสวัสดีพี่เดียฮานี่บอกว่าน้องเพชรสบายดีไหมครับก็สบายดีครับก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสุขภาพดีเหมือนเดิมเหมือนที่พี่เดียได้ทราบนะครับ พี่เดียแหละครับเป็นยังไงบ้างนะพี่เดียช่วงนี้นะฮะที่แคนเบรานะครับได้ข่าวว่าหนาวใช่ไหมต้องใส่แบบโอ้ยต้องใส่หนาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเมืองไทยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหรือว่าแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเริ่มร้อนแถวใต้ก็จะเริ่มหนาวประมาณนี้นะครับสวัสดีน้องมังกรครับพี่คมคายคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่ไทยรัตน์แตงโมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องพุ่มพวงเลยเหรอโอ้ยชื่อเหมือนแม่ผมมากๆเลย น้องพุ่มพวงเจริญพาณิชย์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวานกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมนะครับกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับวันนี้ก็มาแนววินครกนะฮะบทเพลงแรกของเรานุ้ยสุวีนานะครับจากพี่นุ้ยนุ้ยวินครกนี่แล้วก็จากพี่บาวีนะครับแล้วก็น้องต้นข้าวฟิชเชอริ่งน้องต้นข้าวนะครับวินครกร็อกเกอร์นั่นเองกลับสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่แสนดีพี่นาราเดชพี่คำเตยพี่ชลิตานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะบอกว่าพี่ชลิตาบอกว่าวันนี้ฟังดอกกระเจียวไม่ปิดท้ายรายการได้ไงฮะนะมาขอเพลงนารีรำพึงน้องเพชรสุหล่อจะเปิดให้ฟังหรือเปล่านะครับไม่แน่อยู่ที่ว่ามีใครขอกันมาเยอะขนาดไหนนะครับพี่เล็กนะครับพี่เล็กยินดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่หนุ่มดอยหวดนะครับหนุ่มอะไรนะน้องมังกรหนูสวยหนูสวยสวัสดีค่ะนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่พิทวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95หลังไมค์ของเราตอนนี้ก็คือน้องแป้งนะครับอย่าลืมโทรศัพท์คุยกับน้องแป้งได้ขอเพลงกันได้นะครับ022481366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับในช่วงของเนี่ยขอดูซิเนี่ยครับเทงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับปะฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิฮิตสตอรี่เหมือนนะเหมือนมหานครชาร์ตแต่ไม่ใช่นะครับเป็นฮิตสตอรี่นะครับขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปมีโบรักสีดำนะครับจากพี่นางสิริพรอาภัยพงษ์แล้วก็หอยกอดภูยอดรวยจากน้องบิวจิตนั่นเองนะครับจัดไปสองเพลงสวัสดีพี่สาวขามพี่จุสนธยาใช่ไหมครับคุณชายบอยพี่สุภาพนะครับพี่นีนะฮะพี่นีนะครับสวัสดีทักทายครับคุณพี่บุญเรียนพี่เทวีครับพี่พรชัยพี่คำเตยครับพี่ชาลิตาสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับยิ่งมันสุขแบบนี้ยิ่งต้องสบายเข้าไปใหญ่นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับต้องขอกราบขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 3เพลงจบไปเพลงสบายสบายซึ้งๆนะขับกล่อมคุณผู้ฟังทั้งสิ้นก็เริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับแวบแวบจากน้องแอนอรดีแล้วก็เอิ้นอ้ายเนี่ยเด้อยามเธอมีแหงนะครับบทเพลงเป็นเวอร์ชั่นของน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เอิ้นสั่งน้องครับเออนุชาเด้าฟ้าปิ่นนะครับโอ้ยเด้าจริงๆนะฮะสุดยอดคนเนี้ย เป็นนักร้องที่เอวดีที่สุดนะในวงการจริงๆนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมเขาเลยนะครับทักทายกันนะครับทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุภัทราครับคุณยายพอเพียงน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่นรเดชบอกร่อยจังนี่แน่นอนแน่นอนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะไหนก็ดูซิก่อนที่จะลากันไปครับขออ่านข้อความกันก่อนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับคุณชายบอยคนเดิมพี่สาวครับพี่ชลิตาคนแม่บุญเรือนพี่นรเดชนะครับทักทายทุกท่านนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวลานะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00ครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นผู้พวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าแหมเช้ายาวเลยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะหนึ่งสัปดาห์เจอกันหนเดียวก็พอแล้วพี่น้องโอ้เนาะพอดีฉันเนี่ยนะคะก็ไม่ดิ้นรนทำมาหากินเยอะหรอกเที่ยวแยะ แล้วก็อาศัยไปทำงานแล้วได้เที่ยวด้วยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่รักทุกคนนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็ชมความขี้เหร่ของดีเจเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นฟันหรออมยังไม่หรอเดี๋ยวรอก่อนให้แก่กว่านี้นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรค CONNECT นะคะก็นี่แหละค่ะท่านที่กรุณาเมตตานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันสดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีความสุขขอให้ชนะในทุกสิ่งขอให้มีมากๆโดยเฉพาะความสุขเอเอเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะ อุตส่าห์พูดเร็วๆนะ หน้าไม่อายดีเจนะสวัสดีคุณสายฝนพรหมมณีคุณพีรพันธ์สำมุยคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์คุณสหพรเชี่ยวชาญคุณยุภาขวัญราชคุณย่าป้ายแดงแสดงว่าน้องเพิ่งจะมานะคะเพิ่งจะมีหลานแหละสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญทองนาคุณกั้งคุณเคนบ้านดุงน่าจะอยู่อุดรดิฉันเคยไปบ้านดุงนี่แหละไปเพราะนักการเมืองที่เป็นขายใหญ่ในท้องถิ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บแจงซองคุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คุณป้าเป้าคุณไพบูลย์แดนกาสัยคุณวันวิสาทรัพ

สินเสริมคุณบอลวัสดุนะคะแล้วก็คุณนัทพรสวัสดีนะคะเสียงยาวใช่ไหมอ่อนซะขนาดนี้นี่คุณผู้ฟังช่วงนี้กรุงเทพมหานครฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทางใต้พี่น้องบอกว่าก็มีฝนมานะคะนั่นเล็กก็บอกว่าฝนก็มากาจังเพื่อนดิฉันอยู่ภูเก็ตชื่อว่าศรีสุดานะคะเขาเคยเป็นผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์ในกรุงเทพอยู่แถวแจ้งวัฒนะเกษียณแล้วกลับบ้านเขาบอกฝนตกตลอด4วัน4คืนโอ้โหไม่มีสางซาประมาณนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศของเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาโดยประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะมีฝนครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้นพี่น้องคะมันจะรวมถึงนะนั่นก็คือลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนลมระดับบนนะเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาพัดนี่เขาจะพัดไม่เหมือนกันนะสำหรับภาพรวมก็คาดว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีกลายและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แปลว่าปีนี้น่าจะแรงนี้ประมาณนั้นดังนั้นนะคะแม้จะเข้าสู่หน้าฝนแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องของเนี่ยน้ำแล้งที่จะมีมาด้วยเพราะว่าฝนไม่ตกยกเว้นวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนด้านฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบนพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำและพื้นที่ลุ่มจากอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้อย่างที่เรียนข้างต้นที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์อิตรดุตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีและราชบุรีเห็นไหมพี่น้องกินพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นแถบเป็นทางเลยนะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีฝนด้านฝั่งทะเลอันดามันก็นับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะทะเลคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่โอ้โหตอนเช้าไปวิ่งพี่น้องเอ้ยต้องวิ่งไวรีบวิ่งเดี๋ยวฝนมาพอสายๆนิดนึงมาแล้วนะคะเอ้าพี่น้องปักใต้หายหวังเวิร์ดนิดนึงนะคะนิดนึงแต่เยอะก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของอำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกลุ่มควันนะคะแม้จะพบบ้างในจุดเดิมๆแล้วก็เข้าไปดับแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นหายหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดภาษาใต้แปลว่ากังวลใจห่วงใยอะไรแบบเนี้ยหวังเวิร์ดอธิบายความอธิบายความนะคะทักพี่น้องกับดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องอย่างงอนนะจ๊ะอันแน่นะคะคุณธวัชชัยขวัญวงทีมนะคะคุณวิสูตรสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายต่อนะเดี๋ยวหายไปไหนไปไวมากคุณแอลผักสดผักเขียวไปขายนี่แล้วก็คุณสมชายบุญสวัสดิ์คุณแอลผักสดก็ส่งนิ้วโป้งมาทันทีทันควันเลยนะคะสงสัยจะชอบใจว่าขายผักสดไม่ขายผักเหี่ยวเหี่ยวแค่คนก็พอเอ้าตามต่อคุณวารินพงศิรินะคะคุณละไมเพชรจำนงแล้วก็ต่อมาด้วยคุณนันทพรคุณกิตติยานะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นคุณคมสันโดษโอ้เรียกดิฉันว่าหนูแหม่มขอพระคุณสาธุสวัสดีค่ะคุณหมูอ้วนตัวใสโอ้โหกินขนาดไหนเนี่ยขนาดอ้วนจนตัวใสเลยเนี่ยเนาะเอ้ยมานี่ถ้าอ้วนขนาดนั้นต้องอร่อยเด็ดเอ็ด

ลกินให้โลกจำบายแหม่มบุรีรัตเอาเมนูบ้านๆเลยนะเมนูบ้านๆแต่แซ่บคุณผู้ฟังยำมะเขือเหลืองอะใส่หัวปลีคุณผู้ฟังโอ้โหดิฉันหัวปลีกับดิฉันนิดนึงดิฉันชอบมากเลยคุณผู้ฟังมะเขือเหลืองเนี่ยนะคะเอาแบบกำลังดีเลยไม่แก่มองหน้าตัวเองไม่อ่อนมองหน้าตัวเองเอามะเขือเหลืองเนี่ยค่ะมาเผาจนนุ่มนะคะแล้วก็หั่นใส่กะละมังตามด้วยหมูสามชั้นต้มได้มากๆก็ดีก้มต้มได้น้อยก็ไม่เป็นไรตามชอบนะคะจากนั้นค่ะหัวปลีนะคะก็ซอยละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมะนาวคือน้ำเยอะนะมะนาวสักหน่อยหนึ่งนะคะใส่เพื่อให้มะนาวเนี่ยเขาช่วยให้หัวปลีเนี่ยนะคะไม่ดำก็ส่งขึ้นมาพอเราแช่ได้ที่แล้วพอซอยละเอียดใช่ไหมเราก็ส่งขึ้นมานะคะเคล้าเบาๆนะกับมะเขือเหลืองใช่ไหมแล้วก็หมูสามชั้นต้มนะแม่หมูสามชั้นต้มนี่อร่อยแท้แน่นอน จากนั้นปรุงรสค่ะคนที่ชอบน้ำปลาร้าก็ใส่โลดแต่ถ้าไม่ชอบใส่น้ำปลาแทนได้นะคะหรือว่าเกลือก็ได้นะคะพริกขี้หนูหั่นใส่ลงไปน้ำมันดาวเทลงไปหอมแดงซอยโบะลงไปเพิ่มความหอมด้วยงาคั่วแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะให้รสชาติเนี่ยนะคะชิมแล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากผักชีฝรั่งซอยแต่หากไม่พอใจเติมเลยค่ะพริกคั่วใส่ลงมาอีกสักช้อนหนึ่งโต๊ะๆจะมาคุณเอ้ยน้ำลายไหลย้อยตักใส่จานหยิบช้อนบรรจงตักเข้าปากเศรษฐกิจยามนี้เศรษฐกิจยามนี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางได้รับทานเหมือนเราคุณผู้ฟังเมนูแซ่บๆแบบนี้ยำมะเขือเหลืองใส่หัวปลีอร่อยขนาดอร่อยจริงๆน้ำลายไหลย้อย สวัสดีค่ะคุณโบตันโบตันจางคุณณฤมลชูมนคุณสมทรงสังเกตนะจ๊ะคุณนิละไมคุณวิชัยครับแก่นเท้าคุณธวัชชัยขวัญวงทิมคุณยอมป่าตาลเสียเว้ยโอ้โหชื่ออย่างนี้มันก็น่าเสียวอยู่หรอกขึ้นไปนี่โอ้โหคนจะปาดตาลได้นี่ต้องหัวใจทรหดอะสูงไงแล้วก็ปาดปั๊บน้ำตาลนะก็ไหลออกจากงวงใช่ไหมโอ้โหกินแล้วมันได้อรรถรสนะน้ำตาลสดสดยกขึ้นมาสดโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยนะอีกท่านหนึ่งค่ะไม่อ่านชื่อนี้ไม่ได้เลยใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเว้นวรรคเวลาที่เหลืออยู่โอ้ยคนเรา300ไม่ใช่300วัน 30,000 วันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาให้คุ้มวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2409ชาลส์ไฮส์เป็นนักปรุงยาชาวเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาเขาก็ผลิตเครื่องดื่มชื่อว่ารูทเบียร์ได้สำเร็จจากแรงบันดาลใจขณะที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เมืองนิวเจอร์ซีย์แล้วจากนั้นก็กลับมานะโอ้โหความรักของเราก็หวานเหลือเกินก็ผสมน้ำน้ำตาลยีสต์แล้วก็รากไม้บางชนิดจนได้น้ำหวานชนิดใหม่ที่มีกลิ่นแล้วก็มีสีเหมือนกับเบียร์จึงตั้งชื่อว่ารูทเบียร์เมืองไทยนี่เมื่อก่อนมีนะดิฉันชอบมากแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกกิจการในประเทศไทยไปแล้วมันไม่ใช่เบียร์นะคะคุณผู้ฟังมันชื่อรูทเบียร์เพียงแต่ว่าสีเขาเนี่ยมีความคล้ายแล้วก็กลิ่นมีความคล้ายกินให้ตายก็ไม่เมาแต่น้ำตาลมันจะขึ้นตาลงตีนลามไปที่ตับแล้วก็ลงไปที่ไตโอ้โหคุณผู้ฟังดื่มเยอะไม่ได้พอประมาณนะคะระยะแรกเนี่ยยอดขายไม่ดีจนกระทั่งเจ้าของเครื่องดื่มที่ชื่อว่า 7up ได้มาซื้อกิจการต่อไปแล้วก็ขายจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่เมืองไทยตอนนี้สาขาไม่มีเลยนะคะดิฉันชอบนะประมาณนั้นคุณกัชมนแก้วเรืองบอกว่าถึงดีเจจะขี้เหร่ยังไงก็อยู่ในใจเสมออุ้ยอย่าหวานขนาดนี้เอาไป1เพลงจ้า

กลับมาแย้วโอ้โหพูดไปแก่ขนาดนี้ยังมายกมาแย้วอะไรเออกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบารู้ทันไม่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มิจฉาชีพนี่มิจจี้นี่นะไม่ได้ลดลงเพียงแต่เปลี่ยนสายงานคุณผู้ฟังระวังผู้รับเหมาแล้วก็บริษัทก่อสร้างสถาปนิกวิศวกรทิ้งงานแนะเลยนะคะว่าให้สอบประวัติผู้รับเหมาสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ช่างที่จะมารับงานต่อจากเราเอาแบบละเอียดละออก่อนที่จะทำสัญญาก่อนที่จะตกลงปรงใจให้เขาสร้างบ้านนะคะเรียกว่าอ่านสัญญาทุกบรรทัดไม่ว่ามันจะเล็กเป็นฝอยยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงนามส่วนเงินจ่ายเป็นงวดตามความคืบหน้านะคะไม่ใช่ว่าอ๋อกำหนดวันที่1จ่ายวันที่15จ่าย30จ่ายไม่เอากำหนดเลยว่างานต้องคืบหน้าหลังจากการผ่านการตรวจงานแล้วเนี่ยนะคะเท่าไหร่เอาวางโครงหลังคาแล้วจ่ายเท่าไหร่ปูพื้นแล้วจ่ายเท่าไหร่วางคานแล้วจ่ายเท่าไหร่ขึ้นคานไม่ต้องไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็ห้ามจ่ายมัดจำเป็นเงินก้อนใหญ่และที่สำคัญไม่ให้จ่ายเงินสดนะคะให้จ่ายด้วยแคชเชียร์เช็คไม่งั้นก็โอนผ่านบัญชีเพื่ออะไรเพื่อแสดงเส้นทางทางการเงินให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่แหละคือหลักฐานเพื่อที่จะเก็บไว้ฟ้องแพ่งแถมพ่วงคดีช่อโกงไงเป็นอาญาใส่เข้าไปอีกนะแล้วขณะที่ก่อสร้างเนี่ยนะคะถ้าไปมองละเฮ้ยเขาบ่มปูนไหมเขายังไงเอ๊ะเขาใส่เหล็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากมีคำว่าเอ๊ะให้สืบเลยนะคะการจดทะเบียนของบริษัทเนี้ยตอนที่ก่อนที่เราทำสัญญาเนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนอยู่แต่ว่าระหว่างก่อสร้างเขาอาจจะไปเลิกกิจการก็ได้ไงเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะว่าเก็บภาพของฉลากแล้วก็โฆษณาของผู้รับเหมาเพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาล่ะแบบนึงนะหากไม่ทำตามฉลากโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วที่สำคัญหากพบพิรุธแจ้งสายด่วน1166ทันที1166นะคะดิฉันเชื่อหลายคนโดน เพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ว่าดิฉันจะรอดนะคะก็หลายครั้งเนาะแก่ปูนนี้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็เจอนะมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบบางคนมาในลักษณะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคบกัน10-20ปีแล้วมาออกไลน์นะคะโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยนี่นะนี่พระแท้แต่เซียนอะเก๋เหลี่ยมนะเขาเรียกว่าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมอะพระแท้ก็จริงแต่เจอเซียนเก๋เข้าไปคุณรู้ฟังดิฉันก็เตือนหลายครั้งนะว่าเวลาไปเจอเซียนพระให้ระวังให้จงหนักแล้วถ้าส่งรูปเดี๋ยวนี้จะมีไลน์ใช่ไหมเซียนพระก็จะมาทางไลน์แล้วก็จะทำแบบโอ้ยโชว์พระองค์นั้นกี่ล้านพระองค์นี้กี่ล้านนะช่วงนี้หลวงปู่แหวนมาแรงประมาณนี้อ๋อหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังแล้วเขาจะแบ่งสายกันนะแต่ถ้าเราไปเจอเซียนตัวใหญ่ก่อนเซียนพระตัวใหญ่เขาจะรวบเลยแล้วจากนั้นเขาซื้อเราในราคาที่ถูกช่างมันเถอะอันนั้นยังไม่โดนโกงก็ถือว่าของซื้อของขายนะต่อรองกันได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเขาจะมาบ้านไม่ต้องปิดประตูตีก่อนโอ้โหคุณผู้ฟังไม่ปลอดภัยไม่ต้องให้มานะคะบางเซียนพระเขาเอาเช็คเป็นกระดาษอะมาแลกพระโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะต้องเงินสดเจอเงินสดถ้าเป็นกระดาษเช็คไม่เอาต้องเป็นเงินสดเจอเงินสดนะคะแล้วก็ถ้าโอนดูดีๆ ด้วย เอ้ามาถึงช่วงนี้ละช่วงที่คุณผู้ฟังต้องชอบแน่เลยพยุงกันเที่ยวนะคะพยุงวันนี้พยุงหนักพยุงนานแล้วพยุงกันมาหลายปีนั่นคือการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเมตตาอุเบกขากรุณาโอ้โหมอบสิทธิ์
ส่วนลดค่าโดยสาร 50% พี่น้องคะครึ่งหนึ่งนะให้กับผู้มีสิทธิ์นั่นคือสวสวยเว้ยนะคือสวนี่ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปต้องเป็น60ปีบริบูรณ์นะคะก็เริ่มเลยนี่วันที่1มิถุนายนนี้ไปจนกระทั่งถึง30กันยาก็ปีนี้อีกเหมือนกันนะคะให้ระยะเวลานานถึง4เดือนพี่น้องเงื่อนไขถึงเป็นสว.อายุ60บริบูรณ์แต่ก็ต้องมีสัญชาติไทยจะเป็นต่างชาติมานั้นไม่ได้ช่วงนี้นี่ต่างชาติในประเทศไทยเยอะเหลือเกินสมกับเขาเรียกว่าอะไรคำทำนายดวงเมืองอะว่าเนี่ยจะเป็นถิ่นกาขาวจริงนะเห็นมันมากันคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะมาแล้วไม่ได้มาเที่ยวค่ะมาหลักๆแล้วก็ตั้งกิจการมีคนไทยเป็นโนมินีเห็นไหมสุดท้ายมันจะมันจบที่เรานี่แหละมันไม่ได้จบที่เขาอย่างเดียวถ้าเงินง้างคนไทยบางพวกไม่ได้นะคะไม่ใช่ทุกคนนะก็จะเป็นแบบนี้แหละฝ่ายภาครัฐก็ต้องตามล่ากันอุตลุดใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อลดราคา 50% ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางที่เป็นสว.ร่างกายแข็งแรงปีนบันไดรถไฟได้คุณผู้ฟังนะก็จะได้สิทธิ์ไปกับขบวนรถไฟชั้น1รถไฟชั้น2และชั้น3ยกเว้นนะไม่ใช่ว่าแม้ทุกขบวนไม่ใช่นะถ้าเป็นรถนำเที่ยวขบวนรถพิเศษแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นี้นะเพราะว่าจริงๆก็จองยากอยู่หรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่า1 2 3นี่แหละตามนั้นคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยจะใช้สิทธิ์เนี่ยในช่วงเนี้ยก็ไปค่อนข้างบ่อยนะคะนะคะเอกสารที่ต้องแสดงนอกจากหน้าตาที่มีร่องรอยประสบการณ์ทั้งหน้าผากตรงหางตาเขาเรียกอะไรอะตีนกานะแล้วก็ร่องน้ำหมากแล้ว คือต้องเอาหน้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะห้ามเอาสำเนาอ๋อพอเราแสดงแบบนี้ใช่ไหมแน่ผ่านแน่คนเดียวกันนะคะไปสอบถามได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านนะคะไปถามเลยนะคะแล้วก็สนใจไปที่ไหนก็จองแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้จองแบบไปแล้วค้างคืนสักวัน2วันให้มีกำลังใจไปเป็นแก๊งเป็นกวนสว.หมดก็ได้เส้นทางที่น่าไปก็มีหัวหินใช่ไหมอยุธยาโอ้ยขึ้นอีสานโอ้นั่นก็สวยมากนะคะหน้าฝนเนี่ยนะคะอีสานคือแปลว่าอีสวนยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดนั้นสนใจนะคะสายด่วนเลยคุณผู้ฟัง1690เห็นไหมมีทั้งเลข9มีทั้งเลข0มีเลข6ด้วย1690นะคะสอบถามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบทเพลงนี้มาเลยคือว่าดิฉันไม่แก่แต่ดิฉันได้สิทธิ์คุณฟังได้สิทธิ์ไหมคะตรงไหนมีเส้นทางรถไฟนะเราไปได้หมดนะคะลด 50% จ้า

ีเพลงเพราะนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณที่มาเบอร์แรกของ LTM FM 95ในเช้าวันนี้นะคะคุณวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณอเกนเจริญพรคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณทองพูนเบญเจริญจาก101ตามต่อมาด้วยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาแล้วก็คุณวิรัตเหมพลเทพนะคะบอกว่าน้องคายเย็นสบายเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะตกทั่วไทยแล้วนะคะอย่างที่พยากรณ์อากาศไว้มานี่เลยคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้สำคัญมากนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ชื่อว่านเรนทราโมดีเนี่ยนะคะขอความร่วมมือประชาชนชาวบารตะและภาคธุรกิจงดหรือหลีกเลี่ยงการซื้อทองและเครื่องประดับทองเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อลดการขาดดุลการค้าประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและรักษาทุนสำรองของประเทศโดยเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่ห้ามโดยกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาและการค้าคราวนี้ต้องต่อด้วยข่าวนี้การเยือนปักกิ่งของพ่อใหญ่ทำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทำเนี่ยนะคะได้จับมือแล้วก็ลาท่านสีขึ้นเครื่องจากจีนกับสหรัฐบรรดาขุนนางจีนสบตากันแล้วก็ขำคิกๆท่านสีก็ยิ้มมุมปากเล็กน้อยจากนั้นทองก็สวิงอย่างสยดสยองร่วงลงนะคะตอนนี้ร่วงแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังเหลืออยู่ที่ 4,540 เดี๋ยวเช้านี้มีลงอีก ลงกว่า 1,000 บาทเพราะธนาคารจีนเนี่ยนะคะยังคงเดินหน้าซื้อทองแล้วทองถูกไงอีกนะทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเข้าคลังตรงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีเป็นเดือนที่18ของปีเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยจีนซื้อทองเพิ่ม8ตันรวมปริมาณทองสำรองพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 74.6 ล้านออนซ์อ่านข่าวแค่นี้ไม่พอมันต้องหาเหตุผลว่าทำไมจีนกวาดทองเข้าคลังนะเพราะมันคือการกระจายความเสี่ยงนะในเรื่องของทุนสำรองและลดการพึ่งพาดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะปกป้องความผันผวนรวมถึงมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นการมีทองสำรองช่วยในเรื่องของความมั่นคงหนุนค่าเงินหยวนเนี่ยเห็นไหมจับมือกันซึ่งหน้าแล้วเป็นไงล่ะ คราวนี้ก็พากันไปพยุงกันเที่ยวดีกว่า พาไปทานอาหารอร่อยบนเครื่องบินผลการจัดอันดับอาหารอร่อยและดีที่สุดประจำปีนี้โดย Canstar Travel Insurance ยกให้สายการบินของกีสเนี่ยนะคะคว้าอันดับ1ขณะที่บางกอกแอร์เวย์ของไทยคว้าอันดับ13ส่วนการบินไทยรั้งท้ายไปนู่นเลยลำดับที่25เพลงมาจากจอนนี่ที่รัก

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: วันนี้นะคะพี่น้องขอเพลงกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พี่น้องจัดไปนะคะแต่ยังไม่เปิดก่อนมากับสุขภาพดูท่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนมาพี่น้องขาโรคไข้เลือดออกก็มาก็อ่านกันทุกปีอ่านมา22ปีนะคะไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเขาจะมาจากยุงลายยุงลายจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าแดงกีอาการ 2-7 วันแรกจะมีไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 องศาเซลเซียสเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะปวดเบ้าตาแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะซึ่งต่างจากไข้หวัดใหญ่ตรงที่มันจะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอแต่จุดเนี่ยนะคะจุดเลือดเนี่ยจะขึ้นตามผิวหนังพี่น้องขานะคะระยะวิกฤตไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่เกล็ดเลือดเนี่ยมันก็จะต่ำลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกแล้วก็เกิดเลือดเนี่ยนะคะออกตามอวัยวะที่สำคัญพบแพทย์ทันทีค่ะพี่น้องคะเมื่อเลือดเนี่ยออกตามไหลฟันอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำจัดไปพาไปเหนือจ้ะเชิญรับฟังค่ะไอ้มาหอมซองจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล

0: เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2กับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนดั้งดีครบยังอ่ะดีนะปากไม่แหว่งเอาเป็นว่าปากเบี้ยวแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพเนาะแต่ละคนมีความสุขกับชีวิตโดยแท้ที่ได้แกล้งดิฉันนะคะดิฉันก็ยินดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประทุมปิโยคุณธวัชชัยจันเผาคุณนราเดชคุณนพดลโอ้น้าดิฉันมาละน้าวันชนีช่วยชูจากกระบี่แล้วก็สวัสดีนะรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุทัยวัฒนวิเชียนคุณสิทธิชัยหนูสีคงคุณน้องฉุยกันติยาโอ้ยหายไปไหนนี่เพิ่งโผล่มานี่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณปาริชัดปัญญาจ้าทักทายอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมีงอนสวัสดีค่ะคุณเพ่งวสินวงสว่างคุณแก้วขวัญสวัสดีค่ะคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณวิรัตทองอยู่คุณปฐมสีเหรันคุณโอโอโอโอโอแล้วก็คุณสุชดาคุณหม่อนคุณเสาเอียงของเถียงนาโอ้โหอุตส่าห์อยู่นะขนาดเสาเอียงนะจ๊ะประมาณนี้นะคะถามว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันทำอะไรบ้างใช่ไหมโอ้โหดิฉันไปปักเสาเข็มไงมีเสาเอกแล้วก็มีเสาโทอยู่ที่ปากช่องไม่ใช่บ้านเขาดิฉันหรอกไปอาศัยเขา พูดไปเนาะ ไปอาศัยเขาให้เขาเนี่ยออกแรงปักเสาเข็มแล้วก็เดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จนะคะเป็นบ้าน3ชั้นเป็นบ้านเล็กๆคุณรู้ฟังแต่ถามว่าทำไมมี3ชั้นคือชั้นบนสุดอะเป็นชั้นไม่ใช่ดาดฟ้าแต่เป็นเหมือนกับห้องใต้หลังคาหลายคนก็พยายามยับยั้งดิฉันประมาณว่าอย่าทำเลยห้องนี้เดี๋ยวมันจะร้อนดิฉันก็บอกติดแอร์ได้แล้วดิฉันก็มีการมุงผนังนะสั่งมุงผนังไม่ใช่ดิสั่งมุงหลังคานะคะด้วยแฝกเทียมเป็นหลังคาจากเทียมอีกชั้นหนึ่งมันก็จะไม่ร้อนถูกไหมมันก็จะอยู่ได้ชิลแล้วถ้าวันไหนนะมีลมดีๆลมก็จะโชยมาไงคุณผู้ฟังลองดูไม่รู้จะหมู่หรือจ่าโอ้แต่รอบบ้านนี่บรรยากาศดีมากนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่ดูแลนะคะเป็นอย่างดี เห็นก็มีความสุขคนนี้ฉันแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายนะก่อนจะไปเนี่ยนะคะก็รับทุเรียนพวงมณี2ลูกจากเจสุจังหวัดตราดนะคะหน้าสพเมืองตราดเมตตาส่งมาให้นะคะงวดนี้ซื้อมาแล้วค่ะดิฉันก็เลยต้องโทรไปดุนะคะว่าวันหลังไม่ให้ซื้อเหตุผลเพราะว่า

ดิฉันก็ชอบแหละไม่ใช่ไม่ชอบเหตุผลก็เพราะว่าดิฉันน่ะไม่อยากที่จะคุณผู้ฟังรู้จักดิฉันใส่ดิฉันเนาะดิฉันไม่ชอบนะคะรังแกใครแล้วก็ของฟรีอ่ะชอบ เนาะเนาะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเออตลาดตราดทุกท่านนะคะสวัสดีพี่หมาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะได้ยินว่าเปิดเสียงสนั่นลั่นทุ่งที่ตราดประมาณนั้นนะคะส่วนถามถึงคุณแม่ของเจสุว่าอยู่ที่ไหนอ๋อคุณแม่ของเจสุเนี่ยนะคะเป็นคนปากใต้นะชื่อคุณแม่สุวรรณกันภัยอยู่ใกล้ๆปั๊มจิงโจ้ปั๊มจิงโจ้เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันนะคะที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นปั๊มจิงโจ้ขนาดใหญ่ที่สุดในปักใต้ก็จะอยู่บนถนนสายเอเชียขาที่จะลงใต้ที่อำเภอหลังสวนนะคะเป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่มีบริการครบวงจรมีทั้งที่นั่งพักผ่อนมีทั้งโรงแรมที่ชื่อว่าจิงโจ้โฮเทลแล้วก็มีร้านค้าด้วยก็นั่นแหละคุณแม่ของเจสุก็จะอยู่แถวนั้นแต่ไม่บอกพี่กัดมากไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนเดี๋ยวคุณแม่ตุวันนี่จะเดือดร้อนจากดิฉันนะคะและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ดิฉันก็เป็นเรื่องกับข้าวขาหมูนี่แหละลูกสาวคนสวยซึ่งเป็นหลานดิฉันเองของร้านข้าวขาหมูอสมทตอนนี้เขาไม่ได้อยู่หน้าอสมทแล้วอย่างที่เคยเรียนนะคะว่าได้ย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น11ของทอสนะคะทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าไปถึงปั๊บเดินเข้าไปเลยคุณผู้ฟังชั้น11จอดรถก่อนดิก็จะผ่านพี่น้องรปภ.โดยเฉพาะที่ป้อมเนี่ยนะคะทั้งขาเข้าขาออกดูแลดิฉันเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยนะคะพอจอดเสร็จปั๊บก็ย้วยขึ้นไปตึกชั้น11ซึ่งเป็นอาคารจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้าไปร้านสุดท้ายขวามือซื้อเลยข้าวขาหมูแล้วบอกด้วยนะว่าพี่แม่บุรีรัตน์เนี่ยบอกพี่กัดมานะประมาณนั้นสั่งทางแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยนะคะเขียนว่าข้าวขาหมูอสมทประมาณนี้คุณผู้ฟังก็อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็คุณเอกับคุณสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านแต่คุณเอเนี่ยจะใหญ่กว่าคุณสัมพันธ์ก็จะเล็กกว่าเพราะว่าเป็นผู้ชายไงต้องทำตัวเล็กเข้าไว้สั่งล้างจานล้างขึ้นเสียงด้วยไหนล่ะสก็อตไบ น้องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของที่ร้านเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จทั้งสองคนเลยนะคะคนโตก็เป็นใหญ่เป็นโตในแวดวงของการศึกษาส่วนคนเล็กเพิ่งจะแต่งงานนะคะตั้งหลักปักฐานได้แล้วก็ทำงานที่ทอสอนะคะคือธนาคารอาคารสงเคราะห์อ๋อแล้วอีกเรื่องนึงดิฉันไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะว่าเมื่อวานนี้ ไม่อยากจะพูดคืออย่างนี้ทอสอเนี่ยเขามีโครงการนะเวลาใครไปฝากเงินแล้วอายุเยอะอ่ะอายุเกิน60เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงการฝากสตางค์ที่ได้ดอกเบี้ยทุกวันจันทร์เบิกได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอนะคะแล้วที่สำคัญไม่เสียภาษีพี่น้องคะก็ลองพิจารณาดูนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาเป็นธนาคารเพื่อคนที่อยากจะมีบ้านแล้วก็มีบ้านได้จริงนะคะที่สำคัญค่ะพี่น้องคะสุดๆเลยก็ต้องบอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อคนมีบ้านประมาณนั้นแหมยังกระรับค่าโฆษณาแต่จริงรับดอกเฮ้ยพูดไปเป็นเพลงนี้นะคะเอาเพลงนี้แหละดีสุดละแทนความคิดถึงนะคะส่งความคิดถึงทุกท่านนะคะช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะจ๊ะ

คุณนภาพรธนวังนะคะส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เพลงที่มีท่อนหนึ่งร้องว่าบูรพาไม่แพ้อาทิตย์หน้าจัดให้นะคะเพราะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วจ้ะคุณธนาณภาพรธนวังนะจ๊ะเออเมื่อกี้คุยเรื่องธนาคารอาคารสงเคราะห์ปรากฏว่ามาเลยค่ะไม่ใช่เก็บบินดิฉันนะพี่ก๊อฟดิษยามและพี่ปิดิษยามคุณผู้ฟังโอ้ยผู้บริหารใหญ่นะอันของอพาร์ตเมนต์บนถนนพระรามที่9ไลน์มาบอกน้องแหม่มพูดเยอะๆพี่ก๊อฟอะเคยทำงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณพี่ก๊อฟพี่ปิค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเพราะว่าชุดที่แต่งมาวันนี้พร้อมวิ่งเสมอนะคะเสื้อยืดอยู่ด้านในนะคะเป็นเพราะ

บ้านเราเนี่ยนะคะยังมีเหตุการณ์อยู่ดิฉันก็เลยไม่ใส่เสื้อสีนะคะประมาณนี้คุณผู้ฟังความเสียใจยังอยู่ในหมู่ผู้คนชาวไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ยินดีคุณโจใจดีบอกสงขลาตลาดสดอ๋อไม่ใช่ค่ะตลาดรถไฟนะคะฝนตกโอ้ยเดือนมิถุนาค่ะมีคิวลงสงขลานะคะมีคิวลงสงขลาคุณผู้ฟังนะคะแล้วตามต่อค่ะคุณสมชาวชำนาญราชจากสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ฟังดูแล้วไม่มีคิวค่ะคุณศรีวัยกาละเกดคุณสายชนจลัดคุณจิคุณจรีรัตน์พลเดชจากชะอวดนะคะคุณจิระวันเนียมสงนั่นนะคุณชายบอยคนเดิมนะจ๊ะคุณอมรินทร์สวัสดีค่ะคุณวรชาติคงสมุทรบอกพี่แหม่มทองลงเอาไงอันจะทำยังไงล่ะลงขนาดนี้วันนี้ไปหน้าร้านทองจ้ะ คุณมานิดกันมาทุกันมะทุโพสนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่สวนยางจังหวัดพัทลุงมีคิวลงจ้าคุณวัชรีอมรพงศ์นะคะสวัสดีคุณจงรักจันกระจ่างจากชุมพรคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณ TSJJ ค่ะคุณจรูนนาแก้วคุณจิตราศรีจันทร์คุณยายพอเพียงชีวิตนี้ต้องพอเพียงขึ้นเหนือค่ะสวัสดีคุณแดงขนมจีนนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายคนคุณผู้ฟังเขามีนโยบายจะขึ้นใช่ไหมขึ้นผลตอบแทนการไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าขึ้นผลขยับขึ้นเงินรางวัลอ่ะประมาณนี้แต่คุณคิดดีๆนะคุณจะคิดแต่สิ่งที่ได้แต่คุณคิดสิ่งที่เสียหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูว่าเทคนิคเขาจะทำยังไงที่จะโกยเงินจากประชาชนเนี่ยเข้าไปนะใช่ไม่ต้องพูดเยอะพูดน้อยๆนี่แหละแต่ขอให้พี่น้องนะคะได้คิดเพราะเฮ้ยจะบอกว่าไงเดียวนักการเมืองไม่ได้คิดชั้นเดียวหรอกคุณนิพนธ์พรมคมูลสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะคุณหมูขาสวัสดีค่ะคุณพิชิตสวัสดีคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะแอบฟังทุกวันเสาร์เลยคุณโอ้ไปแล้วอุ้ยไปไหนแล้วภาษาอังกฤษด้วยนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยานะคะคุณขวัญนาทีสวัสดีค่ะคุณอภิการดาจากบางแสนนะจ๊ะบางแสนไม่มีคิวจ้าเพิ่งผ่านมานะจ๊ะสวัสดีพี่แหม่มครับคุณนันทพงษ์โชติสิริจากบางกลวยนนทบุรีจ้ะคุณอเกนเจริญพรเหมือนเดิมนะคะจากพะเยาพี่เอ๋ยมาแล้วนะคะรักพี่แหม่มมากพี่เอ๋ยวันนี้หวยออกคุณพักตะพรคณะเจริญคุณย่าเอ๋ยนะคะคุณภาวดีแก้วบ่อทองคุณอุทุมพรหนูน้อยวันนี้ข้อมูลวิ่งไวค่ะพี่แหม่มชอบฟังพี่อ่านหวยนี่แหละคุณเวียงชัยคุณเวียงชัยแสงเลขเฮ้ยเราก็อย่าซื้อเยอะพี่น้องเราก็ซื้อพอกระท่อนกระแท่นสวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องบอกทันโตฝนตกนะจ๊ะพี่แหม่มมาสงขลาวันไหนเดี๋ยวบอกนะคะคือดิฉันน่ะเป็นลูกจ้างเขาบริษัทเขาจ้างดิฉันก็ไปตามนั่นแหละส่วนจะจ้างเท่าไหร่ไม่บอกมาเลยคุณผู้ฟังใจร่มๆจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทำใจดีๆพี่น้องต้องทำใจดีๆนะจ๊ะดิฉันจะพูดการเมืองนะจ๊ะนั่นเดลี่นิวส์นะคะอ่านความจริงอ่านเดลี่นิวส์นะคะมาแล้วจ้ะหายใจลึกๆพี่น้องนายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลเอกชนจับมือคู่กันเดี๋ยวอธิบายผ่านไปก่อนทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ชำนาญมากที่สุดของประเทศนะคะหนูคือนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้หนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยอ่านดี

อินทบุรีรัฐว่ารัฐกับเอกชนเขาจะทำอะไรกันรัฐคือใครรู้ว่านักการเมืองนะเออพูดทำไมบุรีรัฐมานี่ครับกลับมานี่กลับมาข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะทก34บิ๊ก CEO ระดมกึ๋นอนุทินเร่งฟื้นเศรษฐกิจเออจะระดมทำไมอะกึ๋นอะคนมีกึ๋นไหมแล้วถ้าคนไม่มีกึ๋นถ้ารู้ตัวว่าไม่มีกึ๋นก็ต้องระดมกึ๋นใช่ป่ะกึ๋นอยู่ในไก่นี่ต่อบุรีรัตน์เริ่มปากเสียละมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะแอมธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิวที่ว่าคือปลิวมังกรกนกถามว่ารู้จักเหรอรู้จัก30ปีละปลิวมังกรกนกคือใครคือช่อกันช่างช่อกันช่างนี่มีประวัติการก่อสร้างนะเออยาวนานและรวยมากจ้ะนะเออวันนี้ชวนเขียนงี้ธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรนะอ๋ออันนี้เดี๋ยว10องค์กรนี่รอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเปิดทำเนียบรัฐบาลหารือกับเจ้าสัวที่ว่านี่เป็นอภิทำไมต้องเว้นวรรคมหาเศรษฐีของประเทศไทยเป็นผู้นำภาคธุรกิจรายยักษ์ใหญ่รับฟังข้อเสนอในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันกดดันของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยุคใหม่คือตอนนี้เราจะไม่ทำยุคเก่าละเราจะไปยุคใหม่แต่เราไปได้ไหมล่ะเป็นอุตสาหกรรมเทคนะคะยากยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ฟังการเมืองเนี่ยนะคะเวลาเขาไปประชุมกันแบบเนี้ยเราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นว่านักการเมืองทำอะไรแล้วนักธุรกิจเหล่านี้ทำไมต้องมาทำเนียบรัฐบาลก็บอกได้ว่าเรียกมารวมกันก่อนที่เจ้าสัวเนี่ยเขาจะประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วอาจจะมีการย้ายค่ายคุณผู้ฟังสังเกตมาว่าบนถนนเวลาลงกันน่ะคือประชาชนแต่มีเจ้าสัวคนไหนลงมาเดินไหมไม่มีแต่เขาจะลงอย่างอื่นไหมไม่รู้ดิฉันไม่ควรใส่ซื่อบริสุทธิ์นะอันนะอ่ะ เพราะการที่ประเทศเนี่ยนะคะจะพัฒนาจะขับเคลื่อนได้จะต้องมีผู้นำที่มีคอนเน็กชันคอนเน็กชันคือความสัมพันธ์นะถ้าผู้นำคอนเน็กชันน้อยหรือฝีมือเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะป่นธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านของเจ้าสัวก็จะปี้ไปตามนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกข้างการเลือกสีอย่าคิดจะอินเด็ดค่ะเพราะเจ้าสัวเหล่านี้เขาจะนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงและความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะจบได้ที่ผลประโยชน์นะพอพูดถึงผลประโยชน์นี่นะคือข่าวนี้พี่น้องนั่นคือการสรุปการประชุมระหว่างสองเสือตะวันตกและตะวันออกทรัมป์และสีจิ้นผิงทั้งหมดเนี่ยนะคะการประชุมเนี่ยจีนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ค้ำประกันเสนอรับดูแลยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านหรืออาจจะมีการรับรองว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เราอย่ามองตอนเขาจับมือกันแต่เรามองตอนที่ว่าเมื่อทรัมป์กับสีจิ้นผิงจับมือกันแล้วเนี่ยนะท่าทีของสีจิ้นผิงยังสงบแต่ทรัมป์ใช้วิธีแตะหลังแตะแขนนะแตะแขนแล้วแตะหลังเหมือนกับบ่งบอกทางจิตวิทยานะเวลาเขาอ่านกันเนี่ยนะคะฉันเหนือกว่าขณะเดียวกันค่ะประเด็นของไต้หวันก็คือปัญหาสำคัญนะของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐและถือเป็นเส้นแดง
และที่สำคัญที่สุดสีจิ้นผิงย้ำว่ายังคงให้ความสำคัญ

คัญกับการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวดังเดิมส่วนการค้าสหรัฐจีนผ่อนคลายการค้ามากขึ้นเห็นไหมบอกแล้วไงความขัดแย้งมันจะจบด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวประมาณนั้นนะเออถามว่าเขาผ่อนคลายกันยังไงคืออย่างนี้สหรัฐเขามีโรงงานเนื้อวัวใช่ไหมเยอะเขาจะส่งเข้าจีนได้อีกครั้งขณะเดียวกันสหรัฐก็อนุมัติขายชิป AI รุ่น H200 ของNVIDIA เนี่ยให้กับบริษัทจีนถึง10แห่งแล้วจีนก็แสดงท่าทีสนใจนะจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางและรัสเซียคราวนี้สหรัฐแฮปปี้มั้ยแฮปดีคุณผู้ฟังส่วนจะปี้หรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม่ทราบได้จากนั้นจีนก็เตรียมจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำจากสหรัฐแต่ไม่ได้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่ใช่นะคะต้องมีเวลาในการผลิตเห็นนะสหรัฐก็ได้ไปค่อนข้างเยอะทั้มก็กล่าวนะคะว่าจีนจะไม่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้อิหร่านหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อออกมานะคือทางนู้นเขาก็ลบกันไปใช่ไหมทางนี้เขาก็จับมือประสานประโยชน์กันไปนี่ล่ะค่ะจีนก็ไม่ได้สนับสนุนไทยอย่างเต็มรูปแบบเราก็ต้องมองต่อนะสหรัฐก็ไม่ได้ดูแลประเทศไทยเป็นประเทศของเขาหรอกเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆ เป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานของโลกก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวเป็นกลางที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยพ่อใหญ่ทำก็คือพ่อใหญ่ทำที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลารอยเตอร์นะคะสำนักข่าวแห่งนี้ก็รายงานว่าประธานาธิบดีทำมองว่าจีนเนี่ยนะคะกำลังพยายามขยายบทบาทในตะวันออกกลางซึ่งก็จริงอันนี้ดิฉันพูดเองและสหรัฐไม่จำเป็นค่ะที่ต้องให้ปักกิ่งเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีสหรัฐและอิสราเอลจัดการถล่มอิหร่านในเวลานี้อันนั้นคือข้างหลังทางการทูตก็ดำเนินไปส่วนมีดล่ะใครพลาดลูกหวานแปะหลังอย่างนั้นเลยคุณผู้ฟังท่าทีแบบนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนว่ารัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการมีทรัมป์เป็นผู้นำต้องการจัดการกับวิกฤตอิหร่านด้วยอำนาจของตัวเองมากกว่าจะเปิดพื้นที่ให้จีนเข้าไปมีอิทธิพลทางการทูตแต่ที่สุดที่สุดอย่างที่พูดล่ะค่ะว่าความขัดแย้งจบกันได้ที่ผลประโยชน์เองผมมองเขาไปคุยกันที่ปักกิ่งแบบนี้แล้วตอนนี้ประธานาธิบดีก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองเขาไปแล้วก็เป็นไงอ่ะน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองหมดประเทศคิวบาวิกฤตหนักไฟดับหลายพื้นที่แม้ระบบไฟฟ้าของคิวบาเนี่ยนะคะจะได้พึ่งพาน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของประเทศคิวบาเองแต่ด้วยปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีน้อยลงเนี่ยทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการสร้างปัญหาต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันมาเลยคุณผู้ฟังกำลังการผลิตมีผลิตอะไรอ่ะโอ้อุตสาหกรรมอาหารเอ้ายารักษาโรคเอ้าโลจิสติกมันก็ไปเพิ่มความตึงเครียดให้กับชาวคิวบาเกือบ10ล้านคนจากมาตรการปิดล้อมจากสหรัฐนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามต้นปีดิฉันจำได้ว่าเป็นมกราคู่เรียกเก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาเห็นไหมทั้งนี้นะต้องดูต่อใครเหลือที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้คิวบาเม็กซิโกและเวเนซุเอลาที่ก่อนหน้านี้สหรัฐไปถล่มซะยับคุณผู้ฟังจำได้ไหมสองประเทศนี้เป็นผู้จัดส่งน้ำมันรายใหญ่ให้กับคิวบาซึ่งสุดท้ายก็ต้องยุติการส่งเชื้อเพลิงขณะเดียวกันนะคะการที่สหรัฐทำแบบนี้ UN นั่นก็คือองค์การสหประชาชาติก็บอกเลยนะคะว่ามาตรการการปิดล้อมเชื้อเพลิง

เรื่องของทำเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบ่อนทำลายสิทธิด้านอาหารการศึกษาสุขภาพและน้ำสะอาดเห็นไหมมันต่อเนื่องกันคุณผู้ฟัง ขออภัยมันเป็นวงจรแต่ใครจะทำสหรัฐได้ล่ะ UN พูดได้ไหมพูดได้แต่ UN ทำอะไรได้ไหมแบะเพราะฉะนั้นบทเพลงนี้มาทันทีฉันไม่ใช่นางเอกเชิญรับฟังค่ะ

จากน่านนะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นทักทายมานะจ๊ะพี่แมมคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วจ้ะโอ้โห

มาและคุณวาทีนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยอู้เส้นทางสายนี้สวยมากนะคะพี่แหม่มขอเลขด้วยคุณสุดารัตน์พรมพาเอาอายุพี่แหม่มไปคุณวิสุทธ์บอกโกกไม่ไหวลุยเขียนมาแบบนี้นะคะคืออย่างนี้พี่น้องจากหน้าหนึ่งของ Daily News บอกหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต่อต้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะรัฐบาลดันวาระแห่งชาติโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับพี่น้องอย่าไปเชื่อว่าจะมีการโกงเหตุผลเพราะ จากไทยรัฐรวบปลัดอำเภอโยงช่วยเฉินซีโฟแฉจัดแจงย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยอ่ะแบบนี้แปลว่าทำเป็นขบวนการไม่ได้ทำคนเดียวโต้ทำตามขั้นตอนเออมาต่ออีกฉบับหนึ่งพี่น้องนี่คือประเทศของเรามติชนบอกตำรวจจับปลัดอำเภอฮอดหลังเอี่ยวทำเอกสารปลอมสวมสัญชาติหมิงเฉินสันยันไม่เคยเรียกรับเงินจากจีนเชื่อคุณผู้ฟังเชื่อไปเลยเออนะเนี่ยคือผลจากการสำรวจก็ระบุว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้โอ้โหเรียกรับเงินสิงบนอธิบดีก็เลี้ยงหน้ากันมาเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันเป็นไปไม่ได้ เหตุไร้อำนาจอนุญาตลั่นพร้อมกู้ศักดิ์ศรีองค์กรคืนด้วยการฟ้องประชาชน โอ้โหพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเออเอาข่าวขำๆไปทิ้งท้ายดีกว่าจริงๆนะอุ๊ยไม่ขำดิขืนขำอ่ะหยิกแก้มเลยหยิกแก้มเลยคุณบำรุงสมพรเพชรถมบอกแพร่พี่แหม่มอ่านไปพี่แหม่มจากนี้จะมีข้าราชการนักการเมืองอะไรเขาลาออกไหมไม่นานนะอย่าขำนะเดี๋ยวหยิกแก้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชานางจอมนิมมนปลดและไล่ออกหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าประจำจังหวัดพระตะบองฐานรู้เห็นเป็นใจปกป้องการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากนายฮุนเซนออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการปราศัยต่อข้าราชการและประชาชนที่จังหวัดสวายเรียงว่ามันไม่ใช่การคว่ำบาตรสินค้าแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวเขมรทั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหหัวหน้าที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยนะคะเขาก็ถูกวิจารณ์ด้วยหลังยืนยันว่าทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ที่ตลาดภูปุยเนี่ยนะคะภูปุยมาตลาดภูปุยมาในจังหวัดกำปงจามและกรุงพนมเปญเนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่สุดท้ายพ่อค้าในพื้นที่ยอมรับว่าลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศของเราผ่านจังหวัดพัตตบองเป็นไงเพลงนี้มาเลยจ้ะเจ้าดอกจำปานะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โอ้ยปวดท้อง
3: โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของเธออยู่ไหน
2: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
3: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงหน้าดีใจของรายการแล้วนะคะเป็นช่วงของอีอีอาอาตะมุตะมีปุกปิกตะลุกกุกกิกรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอมันต้องยียวนแบบนี้มันถึงจะเป็นแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะคืออย่างนี้พี่น้องไหนๆก็จะลากันแล้วความจริงแท้ของชีวิตจะคัดกรองผู้คนออกจากชีวิตแล้วก็ขอให้คิดไว้ว่าไม่ใช่การสูญเสียและไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสียดายเพราะจากไปได้ก็ดีขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สำเร็จดังประสงค์ในทุกประการเปิดทางบุญเปิดทางโชคและมีสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์และวันนี้เชิญคาถาหัวใจชินบัญชร

เอาอุปสรรคชนะมารชินะปัญชะละปะลิตังมังลักขตุสัพพทาดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะสวัสดีค่ะ